0: ชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสเกตราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสเกตราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวันนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี
0: ้สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ wellwishes.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ระบบการชำระเงินในพื้นที่จริง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศผ่านมาตรการที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับชุมชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
2: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
5: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
6: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
7: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
2: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
8: นางสาวซาบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงาน

0: ประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
5: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ 95 จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
4: นายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถ

0: ด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
1: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนยู20แอทเทลิกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัฒนากรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและณัฐวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อมวงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะธนัทพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียนชนะธนัทพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนัทอุ้ยตะยากุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศศรหลักทรัพย์และศิวนัทอุ้ยตะยากุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมืออันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย6-3และ6-0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6-0และ6-0นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เลสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนหลังอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่ Misano World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรกพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 น.พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
3: 1 นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันท์ว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: วิกฤตพลังงาน
10: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
11: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
12: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
11: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
12: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนาร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายทางศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วประเทศรับฟังรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับท่านผู้บริการและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
13: ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อะค่ะทางกรมการศาสนาได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนยังไงบ้างคะ
14: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายนนะครับที่ก็เป็นโอกาสอันดีที่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับจะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงมีภารกิจครับในการส่งเสริมตนุบำรุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่นนะครับทั้งยังเสด็จดำเนินนะครับเคียงคู่ปัสสิพระเจ้าหัวนะครับบำเพ็ญภารกิจอนัปการทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระด้วยความวิยะอุตสาหะก็และพระราชวัตรอันงดงามนะครับที่พระองค์มีศรัทธาในพุทธศาสนาครับทรงประกอบภารกิจที่ช่วยในการส่งเสริมบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระกุศลในโอกาส กาสพระพิธีต่างๆทั้งที่พระอุโบสถวัดศรีรัตนสัจจารามก็ดีนะครับพระที่นั่งอัมพรสถานก็ดีสถานที่ต่างๆที่จะมีผู้กราบบังคมทูลเชิญนะครับจะมีการทรงบำเพ็ญพระกุศลในพระพิธีนั้นด้วยนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับท่านสาบิดาชัยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้มอบหมายให้กรมศาสนานะฮะกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็เชิญชวนผู้นำองค์กรเครือข่ายทางศาสนานะครับด้วยกันทั้งรัฐภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทุกประเทศเลยนะครับร่วมกันมันเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางโดยกรมศาสนาเนี่ยก็จะร่วมกับทางวัดหงส์รัตนารามจัดพิธีเจริญพุทธมนต์นะครับแล้วก็มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบวัดนั้นด้วยนะครับซึ่งก็จะจัดกิจกรรมในวันพุธที่3มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระปิ่นเกล้าที่วัดหงส์รัตนารามแล้วก็กิจกรรมอื่นนะครับก็จะมีการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาซึ่งก็จะเริ่มในวันที่พฤหัสที่4มิถุนายนที่ที่โรงพยาบาลแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกอันหนึ่งคือการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวล นะครับที่วัดธรรมมงคลเถาบุญนะครับนนท์วิหารแล้วก็จัดพิธีเจริญพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมนะครับที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามด้วยนะครับ
13: ค่ะอธิบดีคะพอจะเล่ารายละเอียดคร่าวๆได้ไหมคะว่าใน5ศาสนาเนี่ยแต่ละศาสนาได้วางพิธีไว้อย่างไรบ้างอะคะ
14: ครับก็กิจกรรมนี้นะครับก็เป็นการผนึกกำลังกันทั้งองค์กรทั้ง5ศาสนานะครับซึ่งทางด้านผู้นำองค์กรคือข่ายองค์กรศาสนาพุทธเนี่ยก็จะประกอบด้วยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนะครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกในอุทยานเบญจสิรินะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับส่วนพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยนั้นครับก็จัดงานบำเพ็ญกุศลณห้องประชุมหลวงบริบาลเวชกิจส่วนประเรียนธรรมสมาคมประเทศไทยนะครับก็กิจกรรมทางศาสนาที่วัดสามพญานะครับแล้วก็มีทางส่วนของยุวธิกสมาคมนะครับก็จะมีการบวชชีอุบาสิกาอิมบุมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติณศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติที่หนองจอกกรุงเทพนะครับส่วนศาสนาคริสต์นะครับนิกายโรมันคาทอลิกนะครับก็จัดพิธีมิสซาถวายพระพรณวัดคาทอลิกทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมถวายพระพรณวัดในสังกัดในสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นะครับก็จะมีทั้งสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมและพิธีศาสนานะสภาคริสตจักรประเทศไทยนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมขอพรเพื่อถวายพระพรในสถานที่ของคริสตจักรทั่วประเทศนะครับนอกจากนี้ก็จะมีทางสากิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติอธิษฐานภาวนาที่องค์กรคริสตจักรแห่งนิมิตนะครับที่พิษณุโลกแล้วก็ทางมูลนิธิคริสตจักรแบปติสต์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาอธิษฐานอวยพรในคริสตจักรแต่ละแห่งตามความเหมาะสมครับศาสนาพราหมณ์ฮินดูบ้างนะครับก็สำนักพราหมณ์พระราชกูนะครับแห่งในสำนักพระราชวังก็จัดพิธีสวดมนต์ถวายพรณเทวสถานทั่วประเทศนะครับและสมาคมฮินดูสมาธินะครับจัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรณวัดเทพมนเทียนสำหรับศาสนาซิกนั้นก็จะมีพิธีสวดกีรตันและก็อาดาสถวายพระพรนะครับที่คุรุตปาราสีคุรุสิงสภาทั้งยังมีการจัดสิ่งของแล้วก็บริจาคสิ่งของนะครับเพื่ออุปโภคบริโภคกับประชาชนที่บริเวณซุ้มไทยซิกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นการถวายพระกุศลให้กับพระองค์ท่านครับ
13: ค่ะยังในส่วนภูมิภาคเองมีความเหมือนหรือแตกต่างยังไงกับส่วนกลางบ้างอะค่ะ
14: สำหรับในส่วนภาคนะครับคุณสาก็ได้ร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระกุศลครับตามจังหวัดนั้นนะครับโดยจัดพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระกุศลการจัดเทศกาลหรือจัดทำวิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนีนะครับแล้วก็การเทิดทูนสถาบันและพระบรมสันวงศ์ในมิติศาสนาเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่านะครับได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์น้อมนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในการสร้างสติสมาธิและปัญญาเพื่อนำมาปฏิบัตินะครับเพื่อให้สังคมคือกับสงบสุขร่มเย็นแล้วก็ส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานต่างๆเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องของการสืบสานประเพณีในสังคมนะครับอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ
13: ค่ะในส่วนของกรมการศาสนาเองอะค่ะรับสนองงานการจัดพระราชพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติในโอกาสสำคัญต่างๆมีอย่างไรบ้างคะ
14: ในส่วนของการสนองงานนะครับก็จะมี งานที่เกี่ยวข้องพวกท่านนะครับก็เช่นเรื่องของการกฐินพระราชทานนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในปลายปีนี้นะครับก็จะมีการรับสนองไปปฏิบัติตามหมายรับสั่งต่างๆนะครับในการจัดงานด้านสังฆพิธีนะครับแล้วก็งานที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญพระสุนในโอกาสต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นงานที่ได้มีการมอบหมายมานะครับเพื่อที่จะให้งานนี้สมพระเกียรติแล้วก็เป็นการจัดพิธีเพื่อบำเพ็ญกุศลนะครับตามหลักศาสนานะครับเพื่อให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำแล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยให้ในส่วนของการดำเนินชีวิตนะการที่จะประกอบอาชีพดีหรือการที่จะประยุกต์ใช้หลักธรรมธรรมศาสนานะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้หลักธรรมตัวนี้นะครับในการดำเนินชีวิตที่ดีงามต่อไปครับ
13: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อธิบดีเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติที่กรมการศาสนาจัดขึ้นทั่วประเทศหน่อยค่ะ
14: ครับทางกรมการศาสนาก็ขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับต่อพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญความดีงามนะครับถวายเป็นมรดกศนนะครับรวมทั้งที่จะน้อมนำหลักธรรมศาสนาที่ตัวเองนับถือนะครับไปใช้ปฏิบัตินะครับเพื่อความสงบร่มเย็นนะครับต่อตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไปครับ
13: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอธิบดีกรมการศาสนานะคะคุณชัยพลสุขเอี่ยมมากๆเลยนะคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีบทบาทสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากวิกฤตเศรษฐกิจและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการ SME และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากติดตามจากรายงานค่ะ
15: ผู้ประกอบการ SME เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศทว่าราคาพลังงานและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกลับสร้างแรงกดดันต่อการเติบโตดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเสริมสภาพคล่องและสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการนางสาวปณิตาชินวัตรรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME ไทยกำลังเผชิญในปัจจุบันคือต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาพลังงานและค่าขนส่งโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือไมโคร SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่มีข้อจำกัดด้านสภาพคล่องซึ่งหากสงครามยังคงยืดเยื้อไปจนถึงสิ้นปีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้เพียงร้อยละ 1.6 ดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SME เนื่องจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อยและเม็ดเงินที่เกิดจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนจะส่งตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก
16: เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนของพลังงานค่าขนส่งค่าน้ำมันแพงนะคะแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มแพงขึ้นตัวที่น่าเป็นห่วงก็น่าจะเป็นSME รายย่อยนะคะหรือว่าเป็นพวกไมโคร SME นะคะที่มีอาจจะมีสายป่านที่ไม่ยาวพอแล้วในขณะที่กำลังซื้อลดลงแต่ตอนนี้รัฐบาลก็มีนโยบายคนละครึ่งทรัสต์ใช่ไหมคะที่ออกมาในขณะนี้นะคะก็จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากพอสมควรนะคะก็จะพอช่วยไปยุงเศรษฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของ SME รายย่อยได้ช่วยให้เกิดรายได้มากขึ้นนะคะ
15: ขณะที่นางสาวทวีพรสิทธวงศ์เจ้าของร้านขายลูกชิ้นทอดย่านห้วยขวางกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ถือเป็นแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ร้านมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้นและคาดหวังว่าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่าร้อยละ50ซึ่งจะทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้ง
17: เข้าร่วมค่ะก็ช่วยได้เยอะอยู่นะคะก็น่าจะสัก 50% แล้วมั้งคะก็ดีกว่าไม่ทำค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันหากำไรน้อยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเขาได้ตังมาเงี้ยเขาก็เข้าร้านอื่นเราก็จะเงียบไปเลยเงี้ยค่ะ ก็มีนะคะมีมาถามเพราะว่าต่างคนก็ต่างรอค่ะ
15: เช่นเดียวกับนางสุภัตราอาบวานิชเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งย่านสนามบินน้ำระบุว่ามีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาสอบถามว่าร้านเข้าร่วมโครงการหรือไม่และคาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
18: เข้าค่ะดีมากมากไม่ใช่มากธรรมดาค่อนข้างดีมากคนตื่นเต้นกันเยอะมาที่ร้านได้ทำเหมือนเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็บอกทำทำเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะลูกค้าเรียกร้องกันเยอะน่าจะได้ประมาณเท่าตัวนะถ้าขายดีเราก็แฮปปี้กันหมด
15: ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังคงเผชิญความท้าทายทั้งราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 จึงเป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้มีช่องทางจำหน่ายเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าปฏิรูประบบการศึกษาไทยผ่านแนวทาง Work Smartลดขั้นตอนและโครงการที่ซับซ้อนเพื่อให้ครูมีเวลากลับไปอยู่กับนักเรียนในห้องเรียนอย่างแท้จริงรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: ข้อข่าวเล่าประเด็น
20: เสียงสะท้อนจากครูทั่วประเทศดังมาอย่างต่อเนื่องว่าภาระงานนอกห้องเรียนกำลังกลืนกินเวลาที่ควรจะเป็นของนักเรียนข้อมูลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็ยืนยันในทิศทางเดียวกันว่าครูกว่า47%มองว่าภาระงานส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการสอนและอีกกว่า63%ไม่สามารถรักษาสมดุลชีวิตได้จนในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาประกาศแนวทางที่เรียกว่า Work Smart เพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำสิ่งที่ตั้งใจมาทำตั้งแต่แรกนั่นคือการสอนนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าครูจำนวนมากต้องแบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุและโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันจนกระทบต่อเวลาการเรียนการสอนโดยตรงกระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้าแนวทาง Work Smart โดยไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ลดวิธีทำงานที่ไม่จำเป็นออกส่วนเป้าหมายด้านการป้องกันยาเสพติดการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนยังคงดำเนินต่อไปผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพียงแต่ไม่ต้องแบกรับกระบวนการการประเมินที่ซ้ำซ้อนเหมือนเดิมนอกจากนี้ยังวางระบบให้ครูบันทึกข้อมูลครั้งเดียวแต่ใช้รายงานได้หลายระบบตลอดปีการศึกษาและจะทยอยโอนงานพัสดุการเงินและการธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับไปดูแลแทนเพื่อให้ครูมีเวลาเหลือสำหรับการพัฒนาตัวเองและดูแลผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
21: เรายังพบว่าครูเป็นจำนวนมากได้แบกภาระงานด้านเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานโครงการต่างๆที่ซ้ำซ้อนจนกระทบต่อเวลาการเรียนและการสอนครับวันนี้กระทรวงศึกษาจึงจำเป็นต้องเดินหน้าแนวทาง Work Smart เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นและคืนเวลาให้ครูได้กลับไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลนักเรียนผมขอย้ำว่าเราไม่ได้ลดเป้าหมายของการพัฒนาเด็กตามหลักการแต่เราจะลดวิธีการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น
20: นายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าในทางปฏิบัติจะมีการยกเลิกโครงการสถานศึกษาสีขาวตั้งแต่ปีงบประมาณ2570เป็นต้นไปรวมถึงยกเลิกการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวและ5ดาวขณะที่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ในระบบออนไลน์ยังคงอยู่แต่ปรับให้ดำเนินการในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแทนเพื่อลดภาระที่ตกอยู่กับโรงเรียนโดยตรงส่วนโครงการอื่นๆที่ยังเดินหน้าต่อไม่ว่าจะเป็นการยกระดับสมรรถนะตามกรอบพีซ่าโครงการโอเบกชานแนลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพจะยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดิมแต่จะตัดขั้นตอนการรายงานการจัดทำเอกสารและการประกวดที่สร้างภาระโดยไม่จำเป็นออกไป
22: ก็ในส่วนของโครงการโรงเรียนสถานศึกษาสีขาวเนี่ยเราจะยกเลิกเลยนะครับในปี2570ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นปีท้ายปีของประมาณ69ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยก็ในปี70เนี่ยก็จะยกเลิกเลยไม่มีโครงการนี้เกิดขึ้นครับส่วนอีก6โครงการจะยกเลิกการประเมินทั้งหมด
20: หากแนวทาง Work Smart เดินหน้าได้ตามที่วางไว้ผลที่ตามมาจะไม่หยุดอยู่แค่การลดกองเอกสารบนโต๊ะครูแต่คือเวลาที่ครูจะได้คืนมาเพื่อเตรียมการสอนดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและพัฒนาตัวเองในฐานะครูมืออาชีพอย่างแท้จริงและนั่นคือสิ่งที่ส่งผลต่อนักเรียนโดยตรงเพราะเมื่อครูมีเวลามากขึ้นนักเรียนทั่วประเทศก็จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้นไปด้วยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ปิดท้ายที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังเนื่องจากกลุ่มอาชญากรรมจะใช้อาวุธเหล่านี้ไปก่อเหตุและมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกลลวงเพื่อให้ยากต่อการจับกุมของเจ้าหน้าที่ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางรายคอยเอื้อประโยชน์กับขบวนการดังกล่าวรับฟังการแก้ปัญหานี้ได้จากรายงานค่ะ
2: ปืนเถื่อนยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อต่างๆถึงการเป็นต้นตอของการก่ออาชญากรรมหลายต่อหลายครั้งนำมาซึ่งการสูญเสียกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนซึ่งในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุจะตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของที่มาในการจัดหาและครอบครองอาวุธเหล่านี้ซึ่งในประเด็นดังกล่าวพลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเล่าว่าแม้ตำรวจได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศอย่างไรก็ตามในปัจจุบันวงการจัดหาปืนเถื่อนได้พัฒนาซื้อขายเป็นการเฉพาะในกลุ่มผู้ที่รู้ช่องทางเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่
3: วงการอาวุธเถื่อนวงการปืนก็จะรู้ในวงการปืนว่าไอ้นู่นขายไอ้นี่ผลิตไอ้นู่นหาได้เขาก็จะรู้กันเองว่าคนไหนทำอะไรกองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยได้สั่งระดมกวาดล้างพวกนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาถ้าทำมา4ปีติดต่อนะครับก็จะลงพื้นที่ทั่วประเทศค้นแล้วก็จับกลุ่มดำเนินคดีอยู่จับที100กว่าเป้า200กว่าเป้ามีเฟส2เฟส3ทำต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
2: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามอาวุธเถื่อนอย่างกรมการปกครองก็เร่งทำงานร่วมกับตำรวจอย่างเข้มงวดทั้งในด้านการข่าวการสืบสวนหาเบาะแสการตรวจสอบเส้นทางการซื้อขายโดยนายณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่าจากข้อมูลต่างๆที่ได้รับในขณะนี้พบว่าขบวนการค้าอาวุธผิดกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลากรมการปกครองจึงต้องเร่งผลักดันมาตรการต่างๆและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มความเข้มงวดต่อผู้กระทำผิดรวมถึงการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการละเลยหรือทุจริตเพื่อให้เกิดความเกรงกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎหมายด้วย
4: จากการสืบสวนสอบสวนของทีมงานชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมปกครองเนี่ยนะครับเราได้ เห็นช่องว่างต่างๆนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะได้มีการนำเสนอทางผู้บัญชาการนะฮะเพื่อที่จะพิจารณานะครับออกมาตรการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องของการแก้ระเบียบปฏิบัติแนวทางปฏิบัติทั้งหลายแหล่นะครับรวมถึงท่านที่ดีท่านให้ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ทุจริตแต่ละเลยนะฮะก็คือจะต้องดำเนินการทางวินัยด้วยถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเราก็จะโดนข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตเพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำหรือว่าละเลยเหล่านี้นะครับได้เกิดความเกรงกลัวด้วยนะครับ
2: จะเห็นได้ว่าการแก้ไขปัญหาปืนเถื่อนนอกจากจะต้องอาศัยการทำงานอย่างสอดคล้องและประสานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆยังต้องมีปรับมาตรการและกฎหมายต่างๆให้เท่าทันกับการปรับตัวของกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้และจะต้องเอาผิดอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการละเลยต่อหน้าที่หรือรู้เห็นเป็นใจในการปล่อยให้อาวุธปืนเหล่านี้ยังคงอยู่ในสังคมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับชีวิตของประชาชนดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
23: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
24: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุด ขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
23: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ26มิถุนายน2566

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ตาขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHzต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
23: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาฝากกับคุณผู้ฟังเหมือนทุกๆวันค่ะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะฝนก็มีผู้ร่วมนะคะสนทนาในรายการนะคะกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่นะคะเป็นงานที่หลายๆคนรอคอยเหมือนกันนะงานนี้นะคะโดยเฉพาะใครที่เป็นคอทุเรียนนะคะก็คงจะต้องฟังรายละเอียดกันให้ดีสำหรับงานนี้นะคะก่อนอื่นขอต้อนรับท่านเกษตรจังหวัดกระบี่ค่ะท่านประคองอุตสามันนะคะร่วมในรายการสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: ค่ะก่อนอื่นคงจะต้องถามท่านเกษตรจังหวัดนะคะว่าในเรื่องราวของงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยค่ะเรามีที่มาที่ไปยังไงทำไมเราถึงได้มีการจัดการประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ขึ้นมาคะ
24: ครับก็สำหรับทุเรียนในกระบี่นะครับทุเรียนพื้นเมืองเนี่ย

0: งานประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่เนี่ยเราก็มีวัตถุประสงค์หลักๆนะครับอยู่2ข
1: ้
0: อนะครับข้อแรกก็คือเรื่องการอนุรักษ์ครับก็อยากที่จะอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดกระบี่ของเราเนี่ยเอาไว้ให้อยู่คู่กับจังหวัดกระบี่ต่อไปนะครับสร้างบรรยากาศเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศการรับประทานทุเรียนพื้นทุเรียนของจังหวัดกระบี่นะครับประการที่2นะครับนอกจากการอนุรักษ์แล้วเนี่ยเราก็ต้องการที่จะคัดเลือกทุเรียนพื้นเมืองที่มีลักษณะดีๆเนี่ยนะครับสำหรับที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกสร้างเป็นอาชีพให้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็10ปีเนี่ยเราก็มีคัดเลือกมาได้หลายตัวแล้วล่ะครับหลายพันแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
0: 10ปีเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกในเรื่องของรายได้อีกทางหนึ่งนอกจากปลูกทุเรียนหมอนทองนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมในจังหวัดกระบี่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะอาจจะต้องพูดคุยลามไปถึงทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเราด้วยนะครับ
1: ค่ะก็พอท่านเกษตรพูดถึงเรื่องของทุเรียนพื้นเมืองเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เจอทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองหลายๆสายพันธุ์เลยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะซึ่งมันมีความแตกต่างกันยังไงอะคะท่านเกษตรครับเพราะว่าอย่างฝนเองเนี่ยเราเป็นประเภทนักบริโภคอย่างเดียวนะคะเราก็จะเห็นแค่ความแตกต่างคือสีของทุเรียนมันจะไม่เหมือนกันน่ะในส่วนของทุเรียนพื้นบ้านนะคะก็จะมีเนื้อสีขาวกับสีเหลืองตรงนี้ค่ะ
0: ครับก็หลักๆก็มี2ประเภทนี่แหละครับก็คือประเภทเนื้อสีเหลืองกับเนื้อสีขาวซึ่งเราก็ดูเอามาเลือกดูนะครับลักษณะทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับภายนอกก็เช่นรูปทรงของผลขนาดนะครับล
1: ัก
0: ษณะของหนามลักษณะของก้านผลลักษณะของเปลือกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับลักษณะภายนอกเนี่ยซึ่งเราก็ให้คะแนน40คะแนนแล้วก็มาดูที่สำคัญก็คือลักษณะภายในครับก็คือเรื่องกลิ่นเรื่องเนื้อเรื่องสีเนื้อเรื่องรสชาติเรื่องเมล็ดอะไรต่างๆพวกนี้คือเมล็ดมันไม่ใหญ่รสชาติมันดีเนื้อหวานมันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนื้อสีเนื้อดูน่ารับประทานนะครับก็เราคัดเลือกมาก็ได้หลายสายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นปีล่าสุดเนี่ยก็ได้เด่นมานะครับไอ้กล้วยนะครับตั้งชื่อว่าไอ้กล้วยพันธุ์ไอ้กล้วยนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์ซึ่งตอนนี้ก็มีการขยายพื้นที่ปลูกไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ปีก่อนๆ ก็มีเช่นมีพันธุ์ที่ตั้งชื่อไว้นะครับว่าสาวแดงบ้างนะครับยุ่มแดงนะครับมีพันธุ์เนื้อขาวก็มีพวกชื่อพันธุ์บวบนะครับเพื่อขาวมณีต่างๆเหล่านี้ครับก็คือที่เราได้คัดเลือกมาในรอบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งเราก็พยายามที่จะขยายส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้ปลูกนะครับถ้าเราลองนึกไปถึงถ้าพังงาเนี่ยมีสาลิกาน
1: ะครับ
0: กระบี่เราก็พยายามที่จะสร้างตรงนี้ครับให้มีพันธุ์ที่พันธุ์พื้นเมืองที่รสชาติดีๆนะครับ
1: ค่ะนั่นหมายความว่าทุกๆปีที่เรามีการนำมาประกวดกันเนี่ยค่ะท่านเกษตรคะก็คือหลังจากที่เราประกวดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พันธุ์ไหนที่ได้รับรางวัล
0: ครับ
1: เราจะมีการเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ตรงนั้นหรือเปล่าเขาส่งเสริมให้เกษตรกรมาขยายพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองตรงนั้นหรือเปล่าคะ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: นั่นหมายความว่าเราก็พยายามหาทุเรียนที่จะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่เราอะนะคะเพื่อที่ให้เป็นเขาเรียกว่าสร้างชื่อเสียงไปในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรของเรานั่นเองใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปีนี้เนี่ยก็แนวคิดก็คือว่าต้องการที่จะให้พันธุ์ที่ได้มาใน10ปีนั่นแหละครับปีนี้เราลองมาที่เอามาทั้ง10ปีเนี่ยลองมาประชันกันดูที่ว่าใครที่สุดยอดกว่าใคร
1: อ๋อค่ะก็คือเราครบ10ปีแล
0: ้
1: วเราได้พันเอกลักษณ์กันมา10ปีแล้วทีนี้ปีนี้เราก็เอาทั้ง10ปีแชมป์ทั้ง10ปีเนี่ย
0: ก็มา
1: ประชันกัน
0: ครับคือความตั้งใจเราอย่างนั้นนะครับแต่ว่าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยสภาพอากาศตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องลุ้นกันครับว่าวันที่8เนี่ยไอ้กล้วยเนี่ยมันจะหล่นลงมาให้เราได้ชิมไหมหรือสาวแดงเนี่ยย
1: ุ
0: ่มแดงเนี่ยหรือกระบี่สีทองเราแล้วจะหล่นมาให้ได้มาประชันกันไหมวันที่8เนี่ยนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าปีนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปรวนมาก
1: ใช่ใช่ค่ะก็คือเราก็ต้องมารอลุ้นเพราะว่าทุเรียนพื้นเมืองหรือว่าที่เราเรียกปากกันติดปากกันว่าทุเรียนบ้านเนี่ยเราไม่สามารถไปตัดก่อนเหมือนกับทุเรียนพวกหมอนทองชะนีก้านยาวอะไรเงี้ยเราไม่สามารถไปตัดก่อนได้ใช่ไหมคะ
0: จริงๆมันก็ตัดได้แหละครับแต่ว่าด้วยสภาพต้นมันสูงนะครับเพราะว่าบางต้นเนี่ย50ปีบางต้น100ปีก็มีครับปีที่แล้วเนี่ยเราปีแรกเราไปสำรวจเนี่ยมีเป็น100เป็น100กว่าปีก็มีนะครับ
1: ค่ะ
0: เหล่านี้ที่เราต้องการอนุรักษ์เอาไว้ครับ
1: ค่ะ

0: ก็คือนั่นหมายความว่าเราก็ต้องมารอลุ้นกันหน้างานเลยว่าวันที่8มิถุนายนนี้นะคะแชมป์ทั้ง10ปีเนี่ยเขาจะมีผลผลิตหล่นมาให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่ายนโฉมได้ชิมได้
1: มาประชันกันนะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดของทุเรียนพื้นเมืองของกระบี
0: ่ค่ะ
1: คร
0: ับ นะคะแล้วก็ลุ้นกันว่าแชมป์จะมาสักกี่ปี
1: ครับผม
0: นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะอย่างที่ท่านเกษตรบอกว่าปีนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างแปรปรวนมากๆเลยนะคะแปรปรวนมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็สืบเนื่องมาจนถึงปีนี้นะคะทีนี้กิจกรรมภายในงานวันที่8ค่ะนอกจากในเรื่องราวของการประกวดนะคะพันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองแล้วค่ะท่านเกษตรคะเรามีกิจกรรมอะไรภายในงานบ้างคะ
1: ครับก็พยายามที่จะสร้างบรรยากาศของความอบอวลนะครับของทุเรียนกระบี่ในวันที่8เนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีจะมีการประชันกันเรื่องข้าวเหนียวทุเรียนครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันที่8เนี่ยเราตอนนี้เราได้ผู้สมัครมาครบแล้วนะครับทั้ง8อำเภอเนี่ยก็จะมาประชันกันที่ว่าข้าวเหนียวทุเรียนสูตรของอำเภอไหนที่จะอร่อยติดใจนะครับรสชาติดีนะครับก็อาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของกระบี่อีกอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของข้าวเหนียวทุเรียนเราต้องการสร้างบรรยากาศการกินทุเรียนในกระบี่นะครับแล้วก็ท่านมาวันที่8นี่ก็เราได้จะมาได้ช่วยกันชิมนะครับว่าข้าวเหนียวทุเรียนสูตรไหนที่มันน่าจะถูกตาต้องใจท่านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นการเลือกเขาเรียกว่าพันธุ์ทุเรียนที่เอามาทำเป็นวัตถุดิบในการทำข้าวเหนียวทุเรียนในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกพันธุ์ทุเรียนที่มันเข้ากันกับน้ำกะทิที่เราเตรียมมา
1: ก็ต้องเน้นว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองครับ
0: แต่ว่าเราต้องเน้นนะคะว่าเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนั่นเองนะคะแล้วก็ภายในงานก็มีการแข่งขันการทำทุเรียนนะคะแล้วก็ยังมีการแจกข้าวเหนียวทุเรียนกินฟรี
1: ก็เราได้ชิมกันทุกท่านแหละครับถ้ามาในงานแล้วได้ชิมกันทุกท่านนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ผลคอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าไปมาหลายปีติดมาแล้วนะคะก็ได้รับประทานนะคะในทุกๆปีเลยนะคะทีนี้ในส่วนของการแข่งขันค่ะท่านเกษตรเขาว่าปีนี้เนี่ยในส่วนของการแข่งขันทุเรียนนะคะผู้ที่เข้าประกวดเรามาเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์เรื่องของรางวัลก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยจะได้เป็นแรงจูงใจนะคะให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะเงินรางวัลค่ะท่านเกษตรคะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็สำหรับเงินรางวัลก็เหมือนกับทุกปีครับก็จะมีชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1แล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2นะครับ
0: ค่ะ
1: รองชนะเลิศอันดับ1นี่ก็เงินรางวัลก็ 3,000 บาทนะครับ
0: ค่ะ
1: อันดับรองชนะเลิศอันดับ1ก็ 2,000 บาทแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ2ก็ 1,000 บาทก็มี2ประเภทครับประเภทเนื้อเหลืองแล้วก็ประเภทเนื้อขาวนะครับซึ่งรางวัลเนี่ยถ้าดูรางวัลแล้วมันก็ไม่มากหรอกครับแต่คุณค่าของมันเนี่ยคุณค่าของการประกวดเนี่ยก็คือจะเกิดขึ้นเมื่อท่านชนะเลิศเนี่ยนั่นแสดงว่าทุเรียนพื้นเมืองของท่านเนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่ดีที่ควรที่จะประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะเป็นที่อนุรักษ์เอาไว้นะครับก็อาจจะปีนี้อาจจะเราอาจจะโปรโมทนะครับโด่งดังนะครับสำหรับผู้บริโภคก็ได้นะครับ
0: นะคะเพราะว่าจริงๆเราต้องบอกว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่นะท่านเกษตรคะแต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าอย่างนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยค่อนข้างชอบทุเรียนที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์มากๆนะคะเขาจะชอบมากๆเลยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่างานนี้เราทำให้ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่นักท่องเที่ยวค่ะเวลาเดินทางมาที่กระบี่ต้องแบบเรียกหาว่าอันเนี้ยคือทุเรียนกระบี่ที่เขาจะต้องมาชิมกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตผลทางการเกษตรของจังหวัดกระบี่เราทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรนะคะที่สนใจที่จะเข้าร่วมอาจจะเป็นน้องใหม่ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะจะต้องทำยังไงบ้างคะท่านเกษตรคะ
1: ครับก็ท่านก็สามารถที่จะส่งมาเข้าประกวดนะครับเราจะเริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับก็คือต้องแยกเป็นต้นมาให้ชัดเจนนะครับเพราะเราจะดูเป็นต้นนะครับเราไม่ดูเป็นส่วนนะครับว่าทุเรียนต้นไหนเช่นว่าต้นเนี่ยอย่างไอ้กล้วยนี่นะครับ ไอ้กล้วยนี่ก็คือหมายถึงว่ามีอยู่ต้นเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: ไอ้กล้วยนี่มีอยู่ต้นเดียวนะครับ
0: ค่ะ
1: หรือท่านสมมติว่ามีท่านมี10ต้นท่านก็สามารถที่จะส่งมาได้เป็น10รายชื่อเลยนะครับสมมติมี10ต้นนะครับเพราะแต่ละต้นเนี่ยทุเรียนพื้นเมืองแต่ละต้นเนี่ยนะครับลักษณะทั้งภายนอกภายในมันจะไม่เหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะดีลักษณะไม่ดีนะครับถ้าหากว่าต้นไหนได้รางวัลนะครับเราก็จะโปรโมทเป็นต้นครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ต้นนั้นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ไอ้ที่เราประกวดไปเนี่ยก็มีบางสายพันธุ์นะครับที่ได้ขยายพันธุ์แล้วก็มีการปลูกไปแล้วกำลังรอผลผลิตนะครับอนาคตคาดว่าเราไม่ต้องรอให้ต้นไอ้ลูกทุเรียนหล่นแล้วครับสามารถที่ตัดได้เหมือนกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆนะคร
0: ับ
1: เช่นว่าตอนนี้ที่มีจำหน่ายอยู่นะครับก็มีกระบี่สีทองนี่ก็มีขยายพันธุ์นะครับแล้วก็อาจจะมาเห็นว่าจะมาจำหน่ายในงานด้วยนะครับสำหรับกระบี่สีทองซึ่งเนื้อดีมากครับอันนี้ท่านสามารถที่มาชิมได
0: ้ค่ะ
1: พันไอ้กล้วยนี่ก็ขยายพันธุ์นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีอีกหลายลำที่ผมอาจจะไม่เอ่ยนะครับก็เขาขยายพันธุ์ปลูกไปแล้วล่ะครับตอนนี้นะครับก็รอผลผลิตนะครับ
0: ค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปชิมไปชมไปช็อปกันได้นะคะที่งานประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องการไปประกวดก็คือไม่จำเป็นต้องสมัครล่วงหน้าใช่ไหมคะท่านเกษตรคะ
1: ก็ผู้ที่สมัครก็ต้องลุ้นเหมือนกันแหละครับว่าในวันนั้นเนี่ยจะมีทุเรียนหล่นลงมาไปให้ส่งเข้ามาหรือเปล่า
0: อ๋อก็คือหมายถึง
1: นี่แหละครับคือปัญหาครับเราไม่สามารถที่จะได้คำนวณได้ล่วงหน้า
0: ค่ะค่ะเราไม่สามารถคำนวณได้ล่วงหน้าเลยนะคะในเรื่องของ
1: บางทีพี่น้องก็หมายมั่นปั้นมือแล้วล่ะครับว่าจะส่งมาวันที่8แต่ปรากฏว่าไปยืนลุ้นปรากฏว่ามันไม่ร่วงมาไม่เข้าประกวดหรือพอจะถึงวันอ้าวมันร่วงเสียก่อนไอ้ประมาณนี้ครับก็ต้องลุ้นหน่อยแหละครับเนี่ยสำหรับพื้นเมืองข้อจำกัดอยู่ตรงนี้แหละครับ
0: ค่ะก็คือนี่คือข้อจำกัดของการประกวดทุเรียนพื้นเมืองนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราไปคุยกับต้นไม้ทุกวัน
1: ครับ
0: ไปคุยกับน้องทุกวันนะคะว่ายังไงวันที่8ให้ช่วยหล่นผลผลิตมาสัก 4-5 ลูกเผื่อว่า
1: เราก็พยายามคำนวณวันที่เหมาะสมให้แล้วล่ะครับ
0: ค่ะอ๋อทางด้านของท่านเกษตรก็มีการคำนวณแล้วนะคะว่าช่วงวันเนี้ยช่วงวันเวลาเนี้ยน่าจะมีทุเรียนหล่นลงมา
1: ก็น่าจะมากกว่าเพื่อนฮะ
0: ค่ะค่ะทีนี้นี่คือในเรื่องของงานประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยท่านเกษตรพูดเอาไว้ในเรื่องราวของทุเรียนที่ไม่ใช่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองก็คือทุเรียนที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดอย่างเช่นทุเรียนหมอนทองซึ่งจังหวัดกระบี่เราก็มีการปลูกด้วยใช่ไหมคะ
1: สำหรับทุเรียนหมอนทองในกระบี่เราเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเพื่อนนะครับตอนนี้เรามีทุเรียนปลูกอยู่รวมประมาณสักหมื่นกว่าไร่เกือบ20,000ไร่แล้วนะครับตอนนี
0: ้โอ้ขายเยอะมาก
1: แล้วก็เราก็มีทุเรียนดังๆที่เป็นทุเรียน GI นะครับก็คือทุเรียนทะเลหอยแล้วก็กำลังผลักดันทุเรียนเขาพนมเบญจานะครับให้เป็นสินค้า GI อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งในวันที่8ในงานเนี่ยนะฮะนอกจากประกวดทุเรียนพื้นเมืองแล้วเนี่ยเผอิญว่าปีนี้โชคดีครับว่าทุเรียนเนี่ยมันออกเร็วนะครับแล้วก็กระบี่เราก็กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนมีดแรกนะครับของหมอนทองเนี่ยนะฮะในวันที่8มิถุนายนพอดีนะครับก็เลยในงานนี้ก็จะมีการถือว่าเป็นการเปิดตลาดสำหรับทุเรียนหมอนทองของกระบี
0: ่
1: นะครับท่านจะได้ชิมได้ช็อปหรือจะจองก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านอยากจะรับประทานทุเรียนหมอนทองของจังหวัดกระบี่แท้ๆเนี่ยวันที่8นี้ท่านอาจจะโชคดีนะครับได้รับประทานนะครับเพราะวันที่8นี่ถือว่าประกาศของจังหวัดก็คือวันแรกที่ทุเรียนหมอนทองของกระบี่จะออกสู่ตลาดนะครับถ้าออกก่อนวันที่8เนี่ยจะต้องมาเขาเรียกว่ามาทดสอบความสุกซะก่อนที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับแต่ถ้าวันที่8แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะตัดได้นะครับ
0: ค่ะนั่นหมายความว่าทางเกษตรเองก็ได้ลงไปสำรวจตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่วันที่มันติดดอกเลย
1: ใช่ครับ
0: ว่าเราจะต้องตัดวันที่เท่าไหร
1: ่ใช่ครับก็มีการประมวลสถานการณ์มาตั้งแต่ระยะนู่นแหละครับตั้งแต่ระยะออกดอก
0: ออกดอกนะครับค่ะแสดงว่าในส่วนของทุเรียนหมอนทองเองเนี่ยทางเกษตรเองก็ให้ความสนใจที่จะพัฒนานะคะให้มันเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ว่าทุเรียนหมอนทองอันเนี้ยมาจากจังหวัดกระบี่ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรามาคือมันมีเสียงบ่นนะครับว่าทุเรียน ทะเลหอยกระบี่เนี่ยหรือทุเรียนพนมเบญจาเนี่ยคือคนกระบี่ไม่ได้
0: กินนะ
1: ปีนี้ก็เลยมาเปิดบูธจำหน่ายนะครับที่ตลาดเกษตรกรนี่แหละครับบริเวณที่จัดงานนะครับก
0: ็
1: ถือว่าเป็นการเปิดตลาดวันแรกนะครับทั้งทุเรียนทะเลหอยแล้วก็ทุเรียนพนมเบญจานะครับเราก็จะมาเปิดบูธที่นี่นะครับให้ท่านได้ชิมนะครับอาจจะมีชิมแล้วก็มีให้ช็อปนะครับแล้วอาจจะมีให้จองด้วยนะครับถ้าสมมติว่าต้องการนะครับรสชาติดีครับสำหรับทุเรียนหมอนทองของกระบี่เนี่ยเป็นที่ต้องการนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางจังหวัดเนี่ยพาไปโรดโชว์ที่ภาคเหนือที่เชียงใหม
0: ่
1: ปรากฏว่าพาไปแป๊บเดียวนะครับไม่พอครับเป็นที่ต้องการมากสำหรับทุเรียนทะเลหอยของกระบี่ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าปีนี้เนี่ยพี่น้องชาวกระบี่ที่เคยอาจจะเคยบ่นว่าเอ๊ะทำไมทุเรียนหมอนทองในกระบี่เราไม่เคยได้ทานปีนี้เราก็จะได้ทาน
1: น่าจะได้ทานครับน่าจะได้ทานวันที่8นี้เชิญชวนทุกท่านนะครับก
0: ็
1: เชิญชวน2กลุ่มก็คือกลุ่มที่จะเอาทุเรียนมาประกวดนะครับบางทีท่านอาจจะคิดว่าทุเรียนท่านอาจจะคุณภาพไม่ถึงที่จะมาได้รางวัลที่1ก็ไม่เป็นไรครับท่านเอามาโชว์ท่านเอามามีส่วนร่วมในงานได้นะครับเอามาโชว์เผื่อให้ผู้เข้ามาร่วมงานได้ลองชิมทุเรียนพื้นเมืองของท่านก็ได้นะครับนะฮะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็สำหรับท่านผู้บริโภคครับเราก็พยายามที่จะให้บรรยากาศในวันนั้นในวันที่8เนี่ยเป็นบรรยากาศความอบอวลวันแรกของทุเรียนกระบี่นะครับฝากเชิญชวนทุกท่านมานะครับทั้งส่วนราชการต่างๆหรือพี่น้องประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาแวะมาได้ตั้งแต่เช้าครับ 8:30 ครับ
0: ค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะวันที่8มิถุนายนนี้นะคะที่ตลาดเกษตร
1: ครับข้างๆใกล้ๆโรงเรียนเมืองกระบี่ครับ
0: ใกล้โรงเรียนเมืองกระบี่นะคะก็ถ้าเกิดใครเป็นคอโดยเฉพาะใครเป็นคอทุเรียนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วภายในงานไม่ได้มีจำหน่ายแค่ทุเรียนเพียงอย่างเดียวใช่ไหมท่านเกษตร
1: ใช่ครับใช่ครับเราก็มีตลาดเกษตรกรครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์เราก็จะมีตลาดเกษตรกรที่นั่นแต่มีผลผลิตสินค้าอย่างอื่นมีประเภทอาหารอะไรต่างๆนะครับก
0: ็
1: เข้าไปได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับลองเข้าไปดูครับ
0: ค่ะก็สามารถไปกันได้นะคะสุดท้ายค่ะท่านเกษตรมีอะไรอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะที่รับฟังรายการกันอยู่ทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz ค่ะ
1: ก็ช่วงนี้ก็สถานการณ์นะครับก็ขออนุญาตลามไปนิดนึงในเรื่องของสินค้าเกษตรอีกตัวนึงก็คือเรื่องปาล์มน้ำมันน
0: ิ
1: ดนึงนะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรว่าตอนนี้ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยก็ให้แนวทางมาสำหรับในการที่จะรณรงค์ในเรื่องของปาล์มคุณภาพนะครับเราต้องการที่จะสร้างคุณภาพสำหรับปาล์มน้ำมันนะครับต้องการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยขายปาล์มน้ำมันได้ราคาที่ดีขึ้นคุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับจาก 18% ก็อยากจะให้ได้ 20% เราก็มีกิจกรรมนะครับตอนนี้ที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือการฝึกอบรมนะครับผู้รับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับซึ่งเราไม่เคยทำมาก่อนนะครับตอนนี้ก็ให้ท่านได้รู้จักว่าปาล์มสุกนี่มันเป็นยังไงนะครับรวมถึงเกษตรกรรณรงค์ให้เกษตรกรตัดปาล์มสุกนะครับแล้วเดือน2เดือนข้างหน้าเนี่ยตอนนี้กำลังเตรียมการอยู่ก็จะมีการลงนามความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการโรงงานนะครับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มลานเทแล้วก็ตัวแทนเกษตรกรนะครับในการที่จะทำปาล์มคุณภาพมาจากกระบี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ปุ๋ยแพงขึ้นนะครับจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยปุ๋ยแพงขึ้นเกือบทุกสูตรนะครับตั้งแต่12-60%นะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรว่าในการใส่ปุ๋ยเนี่ยก็อยากจะให้ใส่ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับใส่ให้ถูกสูตรถูกเวลาแล้วก็ใช้อาจจะใช้อินทรีย์วัตถุปรับปรุงดินเพื่อให้ใช้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้มีการวิเคราะห์ดินนะครับเพื่อให้การใช้ปุ๋ยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับในช่วงระยะเวลานี้นะครับ
0: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเกษตรจังหวัดกระบี่นะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการทั้งในเรื่องของการ การประกวดทุเรียนพื้นเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะหรือว่าในเรื่องราวของทุเรียนอีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือทุเรียนพันธุ์หมอนทองที่เรามีการปลูกขึ้นในจังหวัดกระบี่แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยในส่วนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันนะคะซึ่งก็เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเกษตรจังหวัดกระบี่ค่ะท่านประคองอุตสามันนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมไปเจอกันที่ตลาดเกษตรค่ะวันที่8มิถุนายนนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังคะเรานำคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่ค่ะ

0: ัตว์เป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า พระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
3: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับชลธรสัญญาครับกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการพิจารณาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
8: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังเสนอให้พิจารณาการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มุ่งเน้นการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงรวมถึงช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่สามารถเข้าถึงโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลได้กระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการโอนสิทธิการบริหารจัดการโครงการรถไฟฟ้าทุกสีทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.หรือแนวคิดการบริหารรถไฟฟ้ารายเดียวนำไปสู่การบริหารจัดการระบบรถไฟฟ้าร่วมกันรองรับนโยบายตัวร่วมพร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาสัมปทานของเอกชนมาเป็นระบบรับจ้างเอกชนเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า4สายได้แก่สายสีเขียวสายสีน้ำเงินสายสีชมพูและสายสีเหลืองเพื่อผลักดันระบบตัวร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารใหม่40บาทตลอดวันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวปล่อยแถวดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย
9: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างตำรวจท่องเที่ยวตำรวจภูธรตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจน้ำฝ่ายปกครองหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพันิตาเจียนพันธ์สวทก.สมุยรายงาน
1: ด้านอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน
10: นายเสกสรรเที่ยงพรับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าอุทยานแห่งชาติเขาค้อประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวประจำปีในพื้นที่บริเวณลานกระซิบจันทร์ผาคอยเธอและน้ำตกทานทิพย์ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมได้ฟื้นตัวรวมทั้งเพื่อความเหมาะสมด้านความปลอดภัยและสภาพพื้นที่ที่อาจไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งนี้นักท่องเที่ยวและประชาชนยังสามารถเดินทางเข้ามาประทับตราสัญลักษณ์ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาค้อได้ตามปกติและอุทยานแห่งชาติเขาค้อยังคงปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมถึงสามารถติดต่อราชการได้ตามปกติโดยอุทยานแห่งชาติเขาค้อมีกำหนดเปิดแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวอีกครั้งในวันที่1สิงหาคม2569เพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: วัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่2 มิถุนายน 2569ซึ่งตรงกับวันแรม2ค่ำเดือน7ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการข่าวอันดามันเวลา11 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13 นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นแถลงผลการประชุมครม.เวลา15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านเวลา16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการให้แยกข่าวเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเวลา17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18 นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19 นาฬิกา 30 นาทีรายการมองอันดามันเวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา20 นาฬิกา 30 นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันเวลา23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพื่อนฝันออกอากาศจนถึงเวลา24 นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: ข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่น
2: ลูกก็เข้าตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
3: อ่ะใช่พี่ลุงไม่ได้ฟังข้าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันทิแค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก้อนนักกันอ้อเรือวายพนันต้องรับค่าชีวิตไว้ก้อนขอตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆาวัดที่ปลอดภัยก้อนละกันนะ
3: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี่
4: ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามัน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอนามันวันนี้นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอภิสราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองค่ะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตะกั่วป่าและระนองนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะขณะนี้เวลา 9:20 น.กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราก็ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะเป็นประจำทุกวันที่เราเจอกันตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของคัดข่าวมาคุยช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้เรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังที่จะมีนะคะต้นกล้าของระนองคืนถิ่นนะคะกลับมายังบ้านเกิดกันแล้วก็ในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จะเป็นอย่างไรอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันในช่วงเวลา 9:30 น.ค่ะท่านผู้ฟังคะทักทายกันแล้วเรื่องของอากาศนี่เราจะข้ามผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องติดตามกันเป็นระยะกันด้วยนะคะจะได้ทราบว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรกันบ้างดูกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศนะคะฉบับที่12แล้วก็เป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์ที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะต่อเนื่องกันมาในทุกๆวันทีเดียวนะคะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็ในวันนี้ค่ะเป็นพยากรณ์24ชั่วโมงข้างหน้านะคะด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเรานะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรค่ะช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำเลยนะคะว่าชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในพื้นที่ในระยะนี้กันด้วยค่ะมีการถามถ่ายกันเข้ามานะคะว่าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละเท่าไหร่กันนะคะวันนี้ค่ะในช่วง6 โมงเช้าวันนี้จนถึง6 โมงเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็เป็นพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งแถบเลยนะคะท่านผู้ฟังตั้งแต่ระนองลงไปถึงสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้นะคะ24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้26-32 องศาเซลเซียสค่ะท่านผู้ฟังเราไปดูสถานการณ์แผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปให้ทราบในทุกๆเช้ากันนะคะก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเช้าเมื่อวานนะคะ1 มิถุนายนจนถึงเช้าวันนี้ตรวจพบเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 3.7 ขนาด 3.1 ขนาด 2.8 มีศูนย์กลางอยู่ที่เวียดนามและขนาด 2.3 ขนาด 2.2 ศูนย์กลางอยู่ที่เมียนมาค่ะทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยแต่อย่างใดกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องราวอื่นๆนะคะสักครู่เดียวจะหยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมา

0: ทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: ข่าวมาคุย
3: ค่ะช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะไทยช่วยไทยพลัสนี่ก็ได้เริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหลายคนก็กำลังวางแผนว่าวงเงินที่ได้มานั้นควรบริหารจัดการอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดในแต่ละเดือนนะคะซึ่งวงเงินรวม 1,000 บาทตลอดโครงการ4เดือนนะคะเดือนละ 1,000 บาทก็รวม 4,000 บาทนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำกัดวงเงินไม่เกิน200บาทต่อวันหากเกิน333บาทต่อวันก็ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเองนะคะสินค้าบริการที่ยกเว้นค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบบัตรกำนันบริการนวดสปาทำเล็บร้านเสริมสวยกันนะคะมาดูกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังท่านก็คงจะทราบกันแล้วนะคะว่าเริ่มใช้สิทธิ์กันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะ1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายนนะคะสำหรับการจับจ่ายใช้สอยร้านค้าทั่วไปนะคะก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาส่วนผู้ที่ต้องการจะใช้สิทธิ์ของฟู้ดเดลิเวอรี่ใจร่มๆหน่อยนะคะ15มิถุนายนนี่ล่ะจะได้เริ่มใช้กันนะคะ15มิถุนายนจนถึง30กันยายนในช่วงเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะคะและสำหรับในระยะเวลา1เดือนนะคะคือถ้าว่าเราจับจ่ายใช้สอยนี่ซื้อของ 1,667 บาทนะคะทางรัฐบาลก็จะออกให้ 1,000 บาทแต่ถ้าว่าในส่วนนี้เราจ่ายเอง667บาทนะคะแต่1วันเราจะใช้จ่ายนะคะในวงเงิน333บาทค่ะทางรัฐบาลจ่ายให้200บาทและเราจ่ายเอง133บาทนะคะนี่ก็สรุปกันง่ายๆเลยท่านผู้ฟังค่ะว่าเติมบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะจะเติมเงินอย่างไรดีให้พอในแต่ละวันนะคะตามลิมิตที่ให้คือถ้าว่าใช้เต็มลิมิตเลยนะคะคือวันละ200บาทฉันก็ได้ใช้สิทธิ์แค่5ครั้งนะคะ5ครั้งนี่ก็หมายถึงว่า1,000 บาทนะคะแล้วก็ครั้งละ133บาทสรุปกันคร่าวๆแบบนี้กันเลยนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายๆกันด้วยค่ะมีข่าวสารอื่นๆนะคะก็จะหยิบมาฝากกันแน่นอนนะคะท่านผู้ฟังหากมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็อย่าลืมติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กันอยู่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนนี้กันนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะอยู่ที่แหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตนะคะชื่อสถานแสดงพันสัตว์น้ำภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และสร้างจิตสำนึกกันนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเดือนนี้ค่ะเปิดโอกาสให้นักเรียนครูเข้าชมในอัตราเข้าชมพิเศษนะคะเพื่อสนับสนุน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการจัดนะคะในเรื่องของการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในไฮไลท์สำคัญของสถานที่แห่งนี้ทุกวันเวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 11:30 น.นะคะไปต่อกันค่ะที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเผยข่าวดีส่งท้ายเดือนพฤษภาคมพบเต่ามะเฟืองสัตว์สงวนหายากขึ้นมาวางไข่นอกฤดูกาลอย่างต่อเนื่องตอนนี้พบเป็นรังที่4ของฤดูกาลนี้กันแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความพิเศษคือตรงกับวันวิสาขบูชากันด้วยซึ่งในการพบเต่ามะเฟืองได้วางไข่ทั้งสิ้นจำนวน136ฟองตรวจนับเป็นไข่ดีไข่ที่มีความสมบูรณ์จำนวน106ฟองและไข่ลมจำนวน30ฟองโดยมีขนาดเฉลี่ยของไข่ก็ประมาณ 5.07 เซนติเมตรจากการประเมินสภาพพื้นที่เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพบว่าจุดที่แม่เต่าวางไข่อยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อการถูกน้ำทะเลท่วมถึงในช่วงที่น้ำขึ้นสูงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวอ่อนทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองก็ได้ทำการเคลื่อนย้ายรังของไข่เต่ามะเฟืองนี้ล่ะไปยังจุดอนุบาลที่ปลอดภัยและเหมาะสมแล้วก็เฝ้าระวังรอวันลืมตาดูโลกของลูกเต่ามะเฟืองกันต่อไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับช่วงเวลาของคัดข่าวมาคุยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ละนะกับรายการอนามวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวจะพาท่านผู้ฟังนะคะไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นท่านมีบัญชี Facebook อยู่นี่เข้าไปดูการไลฟ์สดกันด้วยก็ได้นะคะบอกเลยว่ามีภาพสวยๆให้ชมกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
4: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบ slow life ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริงๆ
4: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจาก

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะในเรื่องของสวนเกษตรอินทรีย์นะคะในเรื่องของมาตรฐานออร์แกนิกนะคะในส่วนของระนองเองก็ได้มีการขับเคลื่อนด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะคุณปานิตาสันคณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์มาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะก็ขอเรียกน้องบุ้งนะคะ
2: ได้เลยค่ะขออนุญาตเรียกพี่อ้อนะคะ
1: ค่ะค่ะคือในช่วงนี้ก็ถือว่าน้องก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกหลานเยาวชนระนองที่คืนถิ่นกลับมาอยากจะให้เล่าประวัติคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะก็ทราบมาว่าก่อนที่จะกลับมาอยู่ตรงนี้นี่ก็ได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดกันด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ได้เลยค่ะก็จริงๆบุ้งอะค่ะเป็นลูกหลานชาวระนอง 100% เลยค่ะคุณพ่อระนองคุณแม่ระนองนะคะแล้วก็เติบโตมาก็ที่ระนองเลยค่ะจนขึ้นมาถึงม.ปลายนะคะก็ได้แบบไปเรียนที่กรุงเทพค่ะจนกระทั่งเรียนเข้ามหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ทำงานที่บริษัทเอกชนในกรุงเทพค่ะก็คือน่าจะคล้ายๆกับหลายๆคนที่เป็นลูกหลานชาวระนองนะคะแล้วพอเราทำงานไปสักพักหนึ่งอะค่ะในมุมมองตัวเองเนี่ยก็มองว่าเราน่าจะกลับมาช่วยทำอะไรให้กับผืนดินที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เราอะค่ะก็เลยตัดสินใจตอนนั้นว่าโอเคงั้นเราก็กลับมาแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยก็คือการได้กลับมาดูแลพ่อแม่พ่อกับแม่ก็คือ77 76กันแล้วอะค่ะตอนนี้ซึ่งตอนนั้นคิดว่าถ้าเรากลับมาเนี่ยเราได้กลับมาช่วยสวนด้วยที่บรรพบุรุษมอบไว้แล้วก็ได้กลับมาดูแลพ่อแม่ด้วยอะค่ะอันเนี้ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีตอนนั้นก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้ตัดสินใจกลับมาค่ะ
1: ค่ะก็อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้กลับมาตรงนี้ในความรู้สึกนี้ก็เราได้บอกกันไปบ้างแล้วนะคะตรงนี้ว่าต้องการจะกลับมาดูแลพ่อแม่
2: ค่ะจริงๆจุดเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้ถึงกับมี turning point หรือจุดเปลี่ยนอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะแต่ว่ามันคือส่วนนึงที่มันน่าจะอยู่ในตัวเรามาแล้วตั้งแต่ที่เราเด็กๆกันนะคะที่เราเกิดมาก็คือเราเกิดมากับสวนก็คือสวนนี้เลยที่อยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วก็วิ่งเล่นมาตั้งแต่เด็กค่ะโตมาเห็นทุกอย่างตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเราก็มีความโชคดีแล้วที่บรรพบุรุษอะค่ะได้ให้สิ่งนี้กับเราแล้วทำไมเราถึงไม่กลับมาเราทำให้สิ่งที่มีอยู่มันดีขึ้นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเลยค่ะโดยที่ตั้งเอมในชีวิตไว้ก็คือวางแผนไว้อยู่แล้วว่าพอเราทำงานได้ระดับนึงแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องกลับมาในอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นก็ตัดสินใจกลับมาค่ะแต่ถามว่าตอนที่ตัดสินใจก่อนจะตัดสินใจอะค่ะพี่อ้อก
1: ็
2: ไม่ง่ายเพราะว่าตอนนั้นก็ทำงานถามว่าตอนที่ทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็มีความสุขดีแล้วก็เงินเดือนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็คือดีหมดค่ะแต่ว่าตอนที่เราตอบคำถามสุดท้ายกับชีวิตตัวเองอะค่ะว่าเฮ้ยแล้วทำไมถ้าเราไม่ทำสิ่งเนี้ยที่เราตั้งใจมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ในความคิดของเราอะนะคะว่าเราอยากจะกลับมาดูแลสวนดูแลพ่อแม่ค่ะถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เราจะเสียใจไปตลอดชีวิตไหมอันนั้นน่ะคือคำถามสุดท้ายที่พุ่งถามตัวเองว่าเฮ้ยเสียใจฉะนั้นกลับก็ตัดสินใจชึบแล้วก็ทำเลยค่ะ
1: ตัดสินใจนานไหม
2: อันนี้เรียนตามตรงว่าแผนน่ะมันไม่นานเพราะเป็นแผนชีวิตที่วางไว้แล้วค่
1: ะ
2: แต่ว่าการตัดสินใจเนี่ยก็ใช้เวลาระดับหนึ่งแต่เนี่ยค่ะคำถามสุดท้ายในตัวเองก็คือว่าถ้าเราไม่กลับมาเราเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ทำสิ่งนี้ไหมแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจได้เลยในครั้งนั้นค่ะ
1: ค่ะจากนั้นก็เลือกเดินทางกลับบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: บอกพิกัดนิดนึงนะคะว่าสวนของน้องบุ้งนี่อยู่พิกัดตรงไหนของระนอง
2: อ๋อสวนอยู่ตรงนั้นเขาจะเรียกว่าบางกลางค่ะจริงๆอยู่ในอำเภอเมืองระนองเลยซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะก็อยู่ตรงก่อนเลยตรงโครงการ5ค่ะไปนิดนึงค่ะอยู่ตรงช่วงเขาเรียกว่าตรงนั้นเป็นซอยสุประโชคอะค่ะก็เข้าไปสุดซอยก็จะเป็นสวนที่บ้านค่ะ
1: สุดซอยเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: พิกัดง่ายๆนะคะ
2: ง่ายมากค
1: ่ะก็พิกัดตรงนี้คือถ้าว่าตั้งหลักจากสวทระนองเนี่ยท่านผู้ฟังขาก็จะต้องผ่านไป3 จุดยูเทิร์น นะคะจุดยูเทิร์นที่3นะคะแล้วก็ขับไปนิดนึงนะคะก่อนจะหาซอยได้เลยนะคะหรือว่าก่อนจะถึงปั๊มน้ำมันนะคะซอยจะอยู่ในช่วงพิกัดตรงนั้นกันค่ะในเรื่องของการพลิกสวนวิถีอินทรีย์สู่มาตรฐานระดับประเทศนี่ก็ต้องบอกว่าคิดใหญ่เลยนะ คิดใหญ่เลยนะแต่ด้วยประสบการณ์นะคะที่ได้มาจากบรรพบุรุษแล้วแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมในกรุงเทพมหานครเนี่ยจนจบมหาวิทยาลัยจนทำงานตรงนี้ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะว่าการตัดสินใจตรงนี้นะคะมีคนทักนะมองว่าจบระดับปริญญาโทแล้วนี่ทำไมถึงกลับมาลุยโคลนลุยสวนกันตรงนี้มีคนถามตรงนี้ไหมคะ
2: โชคดีมากๆค่ะที่ครอบครัวเข้าใจค่ะมุ่งว่าสิ่งสำคัญคือครอบครัวเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทำแล้วก็สิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะฉะนั้นก็เลยเป็นโชคดีที่ไม่ได้มีใครขัดขาหรือไม่ได้มีใครภายนอกมาถามว่าเฮ้ยทำไมถึงกลับล่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีมากที่ไม่ได้เจอสิ่งนั้นนะคะแล้วก็มองว่าสิ่งที่เราทำมันจริงๆมันสามารถสร้างประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจในอาชีพการเป็นเกษตรกรหรือว่าชาวสวนคนนึงได้เหมือนกันค่ะ
1: อยากจะให้เล่านิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ทราบมาแล้วว่าน้องบุ้งนี่ได้หันกลับมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะอยากจะทราบว่าเส้นทางการพิชิตตราสัญลักษณ์ออแกนิกไทยแลนด์มันเป็นเส้นทางที่ยากไหมเพราะว่ากลับมานี่คือจากคนที่เรียนนะคะเรียนแต่ตอนเด็กๆนี่เคยช่วยงานในสวนไหมฮะน้องบุ้ง
2: จริงๆแค่เล่นเลยค่ะ
1: แค่เล่นนะคะแต่ตอนนี้กลับมาทำจริง
2: ใช่
1: ทำจริงแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ตรงนี้กันด้วยก็อยากจะเล่าถึงเส้นทางตรงนี้สักนิดนึงจะได้เป็นการจุดประกายสำหรับหลายคนที่ต้องการจะเริ่มต้นตรงนี้กันค
2: ่ะสำหรับของบุ้งเองอะค่ะที่จริงๆแล้วอะตั้งแต่อดีตคือสวนนี่น่าจะมากกว่า100ปีแน่นอนค่ะไปดูต้นไม้อะไรอย่างงี้ที่สวนได้นะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์มาตั้งแต่ต้นก็คือตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยพอมาถึงรุ่นตัวเองแม่พอบรรพบุรุษส่งต่อมาที่แม่อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นแม่ก็ทำอินทรีย์มาตลอดค่ะคือเราเห็นพอมาถึงรุ่นของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะทำยังไงให้การเป็นอินทรีย์อันเนี้ยค่ะมันชัดเจนมากขึ้นมันกระจ่างมากขึ้นแล้วในมุมที่เราจะทำการตลาดในอนาคตด้วยในมุมที่เราจะทำให้มันเป็นธุรกิจมากขึ้นอะค่ะอะไรคือการันตีที่จะช่วยให้ส่วนเราอะค่ะมันคือสิ่งที่แบบเหมือน 100% ออร์แกนิกจริงๆเราก็เลยหาวิธีค่ะว่าทำยังไงดีนะให้ลูกค้าเองก็เชื่อถือในความเป็นออร์แกนิกของเราจริงๆเราไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยเราเป็นสวนอินทรีย์นะตอนนั้นก็เลยลองหาว่าดูว่าแล้วมีหน่วยงานไหนบ้างที่ช่วยในมุมการแบบเข้ามาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็ติดต่อไปที่เกษตรก่อนแล้วก็โยงมาที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาค่ะเขต7ตรงนั้นเขาจะเป็นของกรมวิชาการเกษตรอะค่ะก็ได้ไปติดต่อแล้วก็เจอกับทางทีมงานค่ะทีมงานเนี่ยเขาก็เข้ามาณตอนนั้นนะคะโดยที่การจะเริ่มได้เป็นนะคะก็บอกว่าไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันก็ต้องมีโปรเซสแต่ละสเต็ปของมันนะคะโดยที่ทางแต่โชคดีมากๆก็คือทีมงานทางเกษตรเขาก็น่ารักมากค่ะเขาก็เข้ามาแล้วก็เข้ามาให้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาดูว่าโอเคแล้วแต่ละสเต็ปของการจะเป็นออร์แกนิกไทยแลนด์ของเราอ่ะมันมีจุดไหนที่ยังติดขัดไหมหรือว่ามีจุดไหนที่เราต้องเสริมเพิ่มค่ะอย่างอาทิเช่นนะคะในการทำออร์แกนิกจริงๆในการจะได้มาตรฐานนะคะเราจะต้องมีบัฟเฟอร์โซนก็คือเหมือนสมมติว่าเรามีแปลงสี่เหลี่ยมนะคะเราอาจจะต้องมีโซนที่เป็นฝั่งรั้วใบต้นไม้สูงขึ้นมาเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางเนี้ยให้ติดต่อไปทางเกษตรได้ค่ะเขาจะช่วยตรงนี้ได้หรือว่าการกำจัดศัตรูพืชเรามีวิธีการทำยังไงอย่างเช่นของที่สวนนี่เป็นมาตลอดนะคะก็คืออย่างคุณพ่อก็จะเป็นคนตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนดูแลเรื่องความเรียบร้อยของสวนซึ่งพวกเนี้ยค่ะบางทีเนี่ยมุ่งมองว่าคนอาจจะมองข้ามพอคิดว่าเฮ้ยเราแบบเหมือนใช้ยาฉีดหญ้าก็ได้ยาฆ่าหญ้าก็ได้แต่จริงๆพวกนั้นนะคะมันคือการทำลายระบบนิเวศในภาพรวมเลยนะคะเลยมองว่าในมุมการทำพวกอินทรีย์อะค่ะมันก็เลยเนี่ยค่ะอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเราในการให้เราได้การันตีตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ประมาณนั้น
1: ค่ะนี่คือเส้นทางนะคะตรงนี้กันแล้วก็ในเรื่องของการสร้างมูลค่าอัตลักษณ์ระนองจากผักพื้นบ้านสู่สินค้าพรีเมียม
2: ค่ะ
1: ตรงนี้นี่ก็อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งนะคะในมุมมองในเรื่องของขั้นตอนต่างๆในการสร้างมูลค่าตรงนี้เป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะต้องอธิบายกลับไปนิดนึงค่ะว่าตอนที่ตัดสินใจกลับมาเนี่ยเราก็มามองและในรุ่นเราว่าจากประสบการณ์ที่เราไปเจอมานะคะเรามองว่าผักเหลียงอ่ะมันจะดึงมาเป็นไฮไลท์ของสวนได้เพราะว่าจากเพื่อนๆหรือว่าคนที่เราไปเจอในกรุงเทพนะคะเขาทุกคนแบบเลิฟผักเหลียงกันมากค่ะเลยทีนี้ก็เลยนอกจากเราทำผักเหลียงที่เป็นแบบสดขายแล้วนะคะเราก็จะมีทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มมูลค่านั่นก็คือซอสเพรสโต้ผักเหลียงค่ะซึ่งอันเนี้ยเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราชอบค่ะ จากที่เราชอบทานอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วนะคะ เรามองว่าซอสเพรสโต้มันทานง่ายค่ะไม่ว่าจะเอาไปทำ ไปทาขนมปังหรือว่าจะเอาไปทานกับพาสต้าหรือว่าทานกับสลัดอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำพริกแพงได้หลายอย่างตอนนั้นก็เลยจุดประกายว่าก็เอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยแหละมาเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่สวนเรามีค่ะก็เลยออกมาเป็นซอสเพรสโต้ผักเหลียงซึ่งมั่วก็พยายามใช้วัตถุดิบของโลโก้ด้วยนะคะก็คือเราก็เอาจากปกติเนี่ยเขาจะใช้ถั่วฝรั่งเขาก็จะใช้พายนัทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะในการทำซอสเพรสโต้แต่ว่าเราก็ดึงเม็ดกะหยูค่ะเอามาทำในซอสอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แล้วก็มันก็ช่วยเพิ่มความมันความอร่อยแล้วก็ชูได้ทั้งความเป็นผักเหลียงออร์แกนิกของสวนเรานะคะของระนองเนาะแล้วก็บวกกับlocal ingredient ต่างๆที่เราใส่เข้าไปค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเรานี่เป็นเมืองกาอยู่หวานกันด้วยนะคะก็เลยใส่ตรงนี้เข้าไปด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะก็เพื่อที่จะให้เป็นความแตกต่างนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของการชูโรงผักเหลียงตรงนี้นะคะคือปกตินี่พี่อ้อจะเห็นนะคะเยาวชนในระนองนี่ก็จะมีการดัดแปลงเป็นผักเหลียงอบชีสนะคะน
2: ะ
1: คะอบชีสแต่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางนึงนะคะในมุมมองตรงนี้ซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือยังคะน้องบุ้งคะ
2: จริงๆหลักๆของทางสวนนะคะเราจะขายเป็นออนไลน์เป็นหลักค่ะพี่อ้อก็คือจะมีลูกค้าประจำอะไรเงี้ยค่ะเขาจะสั่งเข้ามาก็คือสั่งแล้วเราก็จะทำเหมือนตอนนี้ยังเป็นเบสแบบโฮมคุกอะนะคะก็ทำแบบชิ้นใบชิ้นอยู่เพื่อให้แบบมันอร่อยมันสดที่สุดเท่าที่เราจะแบบทำให้ลูกค้าได้ทานแล้วเขามีความสุขไปด้วยค่ะ
1: ค่ะใส่ใจใส่ความรักลงไปด้วย นะคะ ในซอสเพรสโต้ผักเหลียงคือจริงๆแล้วนี่คือกระแสการตอบรับของผู้บริโภคนะคะที่สนใจเพรสโต้ผักเหลียงนี่จะเป็นในพื้นที่ไหนนะคะที่สั่งเข้ามากัน
2: ที่สั่งเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นทางกรุงเทพค่ะก็จะมีจริงๆก็ต้องขอบคุณทางพี่ๆอะไรที่ออฟฟิศเดิมด้วยนะคะเพราะว่าก็จะเป็นขวดอาจจะเป็นยังเจนลงมานิดนึงที่อาจจะชอบทานพวกอะไรใหม่ๆแล้วก็มันเอาไปทานง่ายค่ะที่บอกว่าทาขนมปังกินเป็นอาหารเช้าได้เลยหรือว่าเอาไปแบบราดสลัดกินเป็นมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เฮลตี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ในเรื่องของโมเดลธุรกิจและการตลาดนี่ตอนนี้มีแนวทางตรงนี้ไหม
2: จริงๆจริงๆตอนนี้โมเดลเกี่ยวกับธุรกิจการตลาดอะค่ะก็นอกเหนือจากการที่เราทำเกษตรแล้วใช่ไหมคะบุ้งก็มีทำคล้ายๆกับคือที่บ้านนะคะคุณแม่เนี่ยเขาจะทำอาหารอร่อย ทีนี้เราก็เลยดึงสิ่งที่เป็นอันนี้มองเป็นโมเดลใหม่อันนึงที่เราทำมานะคะแล้วก็ฟีดแบ็กค่อนข้างดีก็คือเราก็ดึงวัตถุดิบในสวนซึ่งเราเป็นอินทรีย์อยู่แล้วนะคะออกมาแล้วเราก็เอามาทำครีเอทเป็นเมนูอาหารซึ่งเมนูต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เราทำทานที่บ้านอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ทำเป็นส่งเดลิเวอรี่เป็นแบบอาหารใต้สไตล์ระนองค่ะมรดกจากสวนถึงบ้านเดือนละครั้งแล้วเราก็ให้พรีออเดอร์ลูกค้าเนี่ยก็จะพรีออเดอร์มาก่อนแล้วเราก็ค่อยส่งตามวันที่เราแจ้งค่ะโดยที่เราก็ใช้วิธีการขนส่งแบบที่เป็นรถเย็นค่ะเราก็ส่งไปถึงบ้านลูกค้าเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศนะคะก็สั่งได้ส่งได้แล้วก็ลูกค้าก็ทานได้เลยเราได้ทานสิ่งที่ดีแบบปลอดภัยด้วยเราทำก็คือไม่ใส่พวกผงชูรสไม่ใส่พวกสารปรุงรสอะไรเลยค่ะหมายถึงว่าให้เป็นรสธรรมชาติค่ะเราก็ทำจากวัตถุดิบอินทรีย์ในสวนบวกกับ local ingredient เหมือนกันก็คือเราก็หาพวกปลาสด พวกประมงพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ดึงพวกนั้นนะคะออกมาทำแล้วก็ครีเอทมาเป็นเมนูที่เหมือนส่งให้ลูกค้าทานได้ค่ะ
1: ยกตัวอย่างเมนูได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะเราจะดูเป็นซีซันอลค่ะพี่อ้อยอย่างเช่นช่วงเนี้ยสับปะรดที่สวนออกเยอะค่ะแล้วเมนูเด็ดของคุณแม่ก็คือคั่วส้มสับปะรดค่
1: ะ
2: ซึ่งเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าที่กรุงเทพเองก็ไม่เคยทานค่ะเขาก็ได้ทานแบบคั่วส้มสับปะรดสไตล์ละนองจริงๆที่เราทำส่งไปหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไอตัวยอดส้มแป้นขี้ม้าค่
1: ะ
2: ออกเยอะใช่ไหมคะแล้วที่บ้านเนี่ยคุณแม่เขาก็จะทำเป็นเมนูหมูสับผัดเครื่องแกงคลุกใบส้มแป้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลูกค้าก็ชอบกันมากค่ะหรือว่าเมนูเบสิกเลยของสวนเราก็คือตัวผักเหลียงผัดไข่อันนี้ค่ะเราก็มีทำอยู่ในนั้นด้วยหรือว่าบางช่วงมีพริกไทยอ่อนออกเราก็เอามาทำครีเอทมาเป็นแกงเขียวพริกปลาทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเมนูแบบทานไม่ยากแล้วก็ลูกค้าได้ลองสิ่งใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่เคยกินในกรุงเทพค่ะ
1: อ๋อค่ะคือว่าเราจะดูวัตถุดิบในช่วงฤดูกาลนั้นว่ามีอะไรออกมา
2: ใช่ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ในสวน
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องในสวน
2: ก็ในสวนออกมา
1: เป็นหลักนะคะว่ามีอะไรออกมาแล้วก็จะทำเมนูขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ของลูกค้ากันด้วยแล้วก
2: ็
1: ลูกค้าก็ตอบรับตรงนี้กันด้วยก็แบบเป็นฟีดแช่แข็งไปใช่ไหมคะ
2: บุ้งจะทำเป็นเหมือนอาหารสดแล้วแช่เหมือนเราแช่ช่องชิลค่ะพี่ออ
1: ค
2: ่ะเพราะว่าสมมติว่าเราทำแล้วเราส่งเลยใช่ไหมคะลูกค้าได้รับอีกวันนึงไม่เกิน24ชั่วโมงค่
1: ะ
2: ก็จะเหมือนลูกค้าแช่ได้กินอาหารที่แบบเหมือนเราทำสดๆแต่ว่าเราแช่เย็นมาให้แล้วค่ะไม่ได้ฟรีซค่ะ
1: ค่ะแค่ฟังนี่ก็รู้สึกเริ่มหิวแล้วนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นี่มีการเปิดบ้านให้จองทานข้าวที่บ้านไหมเพราะตอนนี้ก็ทราบว่ามีเมนูต่างๆแล้วที่ส่งไปนะคะ
2: ค่ะ
1: นะคะตอนนี้ก็ถ้าว่าสนใจจะทานที่บ้านตอนนี้มีเปิดไหมคะ
2: จริงๆมีทำเป็นช่วงไฮซีซันนะคะพี่อ้อก็คือช่วงที่ฝนไม่ค่อยตกนะคะแล้วมีนักท่องเที่ยวมาอ่ะค่ะก็จะมีเปิดต้องอันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หัวหน้าเก่าตอนที่สมัยทำงานนะคะตอนนั้นแกมาเที่ยวที่ละนองแล้วก็แกก็ถามมาเลยค่ะว่าแบบเอ้ยอยากกินอาหารสดๆในสวนทำให้หน่อยได้ไหมอันนี้ก็คือเราก็เอ้ยได้งั้นลองทำค่ะพอลองทำปรากฏว่าพี่เขากับเพื่อนๆที่มาก็แฮปปี้แล้วก็เราก็เลยลองครีเอทออกมาซิฉะนั้นก็ทำเป็นมาทานข้าวที่บ้านชาวสวนค่ะซึ่งตอนเนี้ยมุ่งเปิดเป็นช่วงของไฮซีซั่นก็จะเป็นช่วงประมาณตุลาถึงมีนาค่ะแล้วก็จะเปิดอาทิตย์ละ3วันแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะให้ลูกค้าได้มาทานแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรามีผักอะไรช่วงนั้นอาจจะมีเรามีปลูกพวกแบบผักอะไรนะคะผักอินทรีย์พื้นบ้านผักแบบถั่วฝักยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะทำเป็นเมนูที่มันเหมาะในการจะมาครีเอทเมนูเหมือนกันแล้วก็ปลาทะเลสดๆประมงพื้นบ้านละนองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเลือกติ๊กเมนูมาก่อนแล้วเราพอมาถึงก็สามารถทานอาหารสดๆของเราได้เลยค่ะ
1: คืออยากจะนำเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะว่าในส่วนของระนองเองที่จะมีประมงพื้นบ้านที่ไปหาปลาทุกวันนะคะแล้วก็ชาวระนองเองก็จะได้รับประทานปลาสดๆตรงนี้กันแล้วก็ในตรงนี้ล่ะค่ะที่น้องบุ้งได้ดึงเอาจุดเด่นของความเป็นระนองไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆนะคะก็ในระนองแล้วก็ในเรื่องของพริกแกงใต้กะปิแท้สไตล์ระนองก็ทราบว่ามีตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้คืออยากจะช่วยชุมชนเพิ่มอะค่ะโดยที่ในมุมของบุ้งเนี่ยบุ้งพอลูกค้าอันนี้บุ้งมองจากลูกค้าเป็นหลักนะคะพอลูกค้าเขาซื้อผักเลี้ยงแล้วเนี่ยอะไรที่มันสามารถเติมให้เขาสามารถทำครัวของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นทำเมนูของเขาได้สมบูรณ์แบบมากขึ้นแล้วทำไมเราถึงไม่เอาของละนองดีๆอะมาเสริมเข้าไปล่ะอันเนี้ยก็เลยซีเล็กพวกกะปิอร่อยๆนะคะแล้วก็พริกแกงที่คุณแม่ใช้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าในการรังสรรค์ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกสิ่งเหล่านั้นได้เติมเข้าไปจากนอกจากการซื้อผลิตผลทางการเกษตรค่ะแล้วเราก็ได้ช่วยชุมชนเล็กๆของเราไปด้วยค่ะ
1: ค่ะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คือนอกจากว่าแบบคือทำตามความฝันของเราแล้วนี่ก็ยังช่วยในเรื่องของสินค้าในท้องถิ่นกันด้วยในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกแข็งแรงบันดาลใจและบทเรียนก้าวต่อไปนี้เป็นอย่างไรคะ
2: ก้าวต่อไปของสวนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของความมุ่งมั่นตั้งใจอะค่ะเราสวนมรดกเนี่ยอยากเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แบบสร้างสรรค์นะคะที่เราสวนเกษตรอินทรีย์อย่างสร้างสรรค์ที่เราอะอยากจะยกระดับแล้วก็เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรอะค่ะให้มากขึ้นโดยที่เรามีวิถีเกษตรอย่างยั่งยืนที่เรามองว่าเราทั้งเราเองที่เป็นผู้ปลูกแล้วก็ผู้ทานนะคะแล้วก็ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่กับมันนะคะยั่งยืนไปด้วยกันก็เลยมองว่าเหมือนเป็นสิ่งที่เรามองภาพใหญ่ในอนาคตของเราเราอยากทำแบบนั้นนะคะพี่อ้อ
1: ค่ะก็ถือว่าในเรื่องของความยั่งยืนทางอาหารความมั่นคงทางอาหารนี่น้องบุ้งมีนะคะเต็มที่เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงในส่วนของในส่วนของน้องบุ้งเนี่ยก็ทราบมาแล้วว่าจะมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่เป็นพืชผักต่างๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะที่ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ตรงนี้กันด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ในส่วนของกาแฟก็ทราบมาว่าตอนนี้ได้มีการนำโดยเฉพาะชาดอกกาแฟก็มีด้วยใช่ไหมคะ
2: ค่ะก็คืออันเนี้ยต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะแม่เขาปลูกกาแฟไว้อยู่แล้วดั้งเดิมแล้วก็แม่เขาก็ลองเอาดอกกาแฟค่ะเข้าใจว่าในระนองก็จะมีคนทำอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเอาชาเอาดอกกาแฟโดยที่เทคนิคของแม่ก็คือเราจะเก็บดอกกาแฟตั้งแต่ที่เขายังไม่ผสมเกสรค่ะแล้วเอาอันนั้นอะเอามาทำแห้งค่ะแล้วมันก็จะได้รสชาติดอกกับชาดอกกาแฟที่มันต่างจากคนอื่นตรงที่มันจะฟูตี้มันจะมีความเหมือนแบบมีติดแบบเกสรของดอกกาแฟจริงๆอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะให้รสชาติที่ต่างอันนี้ก็ช่วยเพิ่มมูลค่าแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดที่ลูกค้าเขาก็อยากได้ด้วยนะคะก็เลยมีทำส่วนเนี้ยเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะพี่อ้อ
1: ค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะในเรื่องของชาดอกกาแฟนี้บางท่านก็อาจจะมองว่าเอ๊ะเขาจะเป็นลักษณะยังไงคือเขาจะหอม
2: ค่ะ
1: แต่กลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะกลิ่นเขาจะลึกกว่ามะลินะคะและถ้าว่าใครที่ต้องการจะได้สัมผัสตรงนี้นี่นะคะที่สวนของน้องบุ้งก็มีนะคะตรงนี้กันนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ให้บอกนิดนึงว่าในฐานะเป็นเจ้าของสวนนี่ชื่อสวนชื่ออะไรคะ
2: สวนมรดกค่ะ
1: ค่ะโอ้จำกันง่ายๆ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีช่องทางในการเข้าไปติดต่อหรือยังไงที่ไหนบ้างเอ่ยมี
2: อ๋อมีค่ะก็จะมีทาง Facebook นะคะก็คือมรดกเลยค่ะมรดกการ์เด้นค่ะสะกดภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี LINE Official ค่ะก็จะเป็น @มรดกค่ะแล้วก็จะมีทาง Instagram อะไรเงี้ยค่ะก็มีเดี๋ยวทางทีมงานน่าจะช่วยขึ้นให้ด้านถ่ายได้ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยนะคะต้นกล้าคืนถิ่นของระนองอีกต้นหนึ่งที่กลับมาแล้วใช้ระยะเวลากี่ปีแค่นี้ในการกลับมาตรงนี้ในการเริ่มเลย
2: ตอนนี้เข้าปีที่3เองค่ะพี่อ้อยังถือว่าเป็นสเตจแบบกำลังเริ่มนะคะมุ่งมองว่าก็โอเคเลยค่ะ
1: ค่ะก็ต้องให้กำลังใจ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจหลายๆท่านที่อยากจะกลับมานะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่กระบี่ภูเก็ตพังงาระนองคือมรดกที่บรรพบุรุษของเรามีไว้ให้มีมากมายทีเดียว
2: ค่ะ
1: เราไปเรียนรู้นะคะในเรื่องประสบการณ์ต่างๆนี้ภายนอกกันแล้วแต่พอได้กลับมานี่ก็จะช่วยพัฒนาจังหวัดของเราด้วยนะคะมีอะไรจะฝากนะคะถึงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงนี้ไหมคะในช่วงท้ายรายการเลย
2: สำหรับจริงๆก็คือในมุมของคนทำเกษตรนะคะก็อยากให้อุดหนุนสินค้าเกษตรกันเยอะๆนะคะแล้วก็อยากให้ทางภาคเกษตรเองอะค่ะเราที่เป็นเกษตรกรนะคะหันมาทำอินทรีย์กันเยอะๆนะคะเพราะมุ่งมองว่าในนอกจากที่เราเองที่เป็นคนปลูกอะจะมีสุขภาพที่ดีแล้วอะเรามุ่งมองว่ามันสามารถส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ค่ะไปให้คนอื่นๆได้จากผลิตผลดีๆที่เรามีอะค่ะโดยที่คือมองว่าในมุมของการทำเกษตรอะค่ะสำหรับส่วนมรดกที่เราตั้งใจก็คือเราอยากเป็นหนึ่งในการสร้างอาหารหนึ่งในปัจจัย4นะคะโดยที่เราทำให้ลูกค้าหรือว่าคนที่ทานของเราอะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มันคือหนึ่งในคุณภาพชีวิตที่ดีที่เราเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถเข้าไปช่วยตรงนั้นได้อะค่ะ ก็ ประมาณนี้เลยค่ะ
1: ถ้าว่าสนใจติดต่อช่องทางเหมือนที่เราบอกไว้ทาง
2: ได้เลย
1: ทาง Facebook นะคะ
2: ค่ะ
1: นะคะมรดก
2: มรดกการ์เด้นค่ะสวนมรดกเซิร์ชได้เลยค่ะน่าจะขึ้นเลย
1: ค่ะสวนมรดกแล้วมรดกการ์เด้นกันนะคะค่ะขอบคุณน้องบุ้งหรือคุณปณิตาสันคุณากรเจ้าของสวนมรดกมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะคะที่ได้มาพูดคุยกันตรงนี้ในการพลิกสวนวิถีอินทรีย์นะคะก็เป็นต้นกล้าอีกต้นหนึ่งของระนองที่คืนถิ่นเข้ามาในระยะเวลา3ปีนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาไปนะคะได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชูโรงของผักเหลียงเป็นซอสเพรสโต้ผักเหลียงนะคะแล้วก็ชาดอกกาแฟกันด้วยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองขอร่ำลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวทภูเก็ตวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 นจบลงเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้อภิสราคงมณีพร้อมด้วยน้องบุ้งนะคะขอลาท่านผู้ชมท่านฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: บ้านฉันมีหมอค่ะ
4: ดูจากเวลาแล้วเวลาหมดลงแล้วกับค้นหามาเล่าในวันนี้พรุ่งนี้พบกับคุณเอกพงศ์นพสกุลนะคะก็จะนำเรื่องราวที่เป็นสาระดีๆในค้นหามาเล่ามาฝากกับทุกฝั่งนี้ดิฉันเชนนันแก้วกล่ำค่ะ
5: และดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
6: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
8: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
7: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
8: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
7: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
9: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราก
1: ระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
10: นายชัยพรสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กรมการศาสนาร่วมกับวัดและเครือข่ายธรรมพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางร่วมกับวัดหงรัตนารามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมอบถุงยังชีพแก่กลุ่มเปราะบางในชุมชนเขตบางกอกใหญ่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังร่วมกับองค์การ5ศาสนาจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันที่4มิถุนายนณโรงละครแห่งชาติโรงพลังศาสนิกถวายพระพรชัยมงคลมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนนี
11: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2569โดยช่วงเช้าเวลา 7:00 นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลณบริเวณเขื่อนท่าพญาสายอำเภอเมืองนราธิวาสช่วงเย็นเวลา 17:30 นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและเวลา 19:29 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1 ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีครีมพร้อมร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันที่3มิถุนายนนี้ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัลและ AI พร้อมลดขั้นตอนเอกสารเพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
12: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับระบบราชการให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้ง่ายรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นขณะเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง 2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญ7ด้านเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับบทบาทของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารและผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจและสามารถนำไปใช้ได้จริงโดยตั้งเป้าว่าภายในปี2570ข้าราชการจะสามารถนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมกัญญาแก้วใสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร
15: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพ
16: อพ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
17: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
18: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราด้วยความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
2: ขอถวายอธิรวาสราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพกรุงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
3: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับกรมประชาสัมพันธ์ของเรานี่แหละครับผมทางคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 10:10 น.โดยประมาณถึง

0: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เอาละครับสวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับผมตอนนี้เรากลับเข้าสู่ในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับกับรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับก็ข่าวแรกนะครับผมมาเริ่มกันที่ข่าวจากส่วนกลางนะครับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจัดพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะครับที่วัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครครับโดยได้มีท่านทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะครับหัวหน้าส่วนราชการและก็ประชาชนที่มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงเลยนะครับเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมสื่อสารศิลปวัฒนธรรมไทยนะครับภายในงานนะครับรองนายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จะแสดงพระราชประวัติครับพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัดอันงดงามนะครับรวมถึงนิทรรศการประวัติวัดราชาธิวาสวิหารด้วยนะครับผมที่อาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับนอกจากนี้นะครับยังได้ชมการสาธิตทางวัฒนธรรมนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นและสินค้าชุมชนจากพื้นที่ต่างๆด้วยครับทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจึงได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเลยนะครับผมมาร่วมงานเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับที่วัดราชาธิวาสวิหารนะครับผมก็ง่ายๆคือตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางไปเยี่ยมชมกันได้นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยนะครับมีหลายกิจกรรมด้วยกันครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกิจกรรมแรกเลยก็คือในการเรื่องของการชมโบราณสถานและก็ศิลปกรรมสำคัญต่างๆนะครับผมภายในวัดซึ่งช่วงเวลานะครับที่จะเปิดก็คือช่วงเวลา14:00 นถึง17:00 นนั่นเองนะครับผมหรือก็คือช่วงบ่าย2ถึง5โมงนะครับแล้วก็จะมีการเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4ครับตั้งแต่เวลา10:00 นถึง19:00 นนะครับหรือก็คือ10:00 นถึง13:00 นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์อีกอย่างนึงเลยก็คือกิจกรรมประทับตราพาสปอร์ต10จุดครับท่านผู้ ู้ชมครับซึ่งจะเป็นแต่ละจุดเนี่ยจะมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆภายในวัดครับรวมถึงนะครับผมมีการให้เราเนี่ยครับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าที่ผู้ที่เดินทางไปในงานเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าชุมชนอาหารแล้วก็ชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยแบบหลายๆเรื่องมากๆเลยนะครับผมผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับเอาละครับผมขยับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็แน่นอนนะครับว่าช่วงนี้ยังไงก็เราพยายามผลักดันในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อยู่นะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นนะครับยกระดับผ้าไทยแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวไกลสู่สากล นะครับผมโดยท่านสุรไทยเลิศเกษมนะครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับได้เป็นประธานเปิดนิทรรศการแล้วก็งานเสวนาวิชาการแฟชั่นผ้าไทยครั้งที่1ครับที่ภาคเหนือนะครับผมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่นะครับผมโดยมีนายรัฐพลนราดิศรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะครับผมดร.ศิรินดาจามรมานนะครับผมขออนุญาตนะครับที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับผมแล้วก็ท่านสิริชัยทหารานนท์นะครับผู้ก่อตั้งแบรนด์เทียเตอร์นะครับร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับท่ามกลางนักศึกษานักออกแบบนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการที่มาร่วมงานบอกเลยว่าคึกคักมากๆเลยนะครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานครับในการนำผ้าไทยมาออกแบบแฟชั่นขั้นสูงนะครับผมแล้วก็ต่อยอดโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับให้ก้าวไกลไปถึงประเทศฝรั่งเศสนะครับไฮไลท์สำคัญของงานในครั้งนี้นะครับผมก็คือการจัดแสดงผลงาน10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบนะครับผมก็มี10ชุมชนดังนี้นะครับคืออู่ใหม่ไทยนะครับกลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบางบ้านตองนะครับผมจังหวัดลำพูนนะครับบริษัทไทยซิวิลเลจจำกัดจังหวัดเชียงใหม่นะครับกลุ่มไหมทองสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาครับกลุ่มทอมนโทนะครับผมจังหวัดอุดรธานีกลุ่มขวัญตาจังหวัดหนองบัวลำพูครับชัตุวันไทยซิลนะครับผมหรือชัดถาวันนะครับจัดจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิการนะครับจังหวัดกราสินนะครับกลุ่มอิมปานิจังหวัดราชบุรีนะครับกลุ่มโรงทอผ้าศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับและกลุ่มมีดีหน้าทับจังหวัดสงขลาครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละชุมชนนะครับได้โชว์ไอเดียนะครับผมเปลี่ยนผ้าไทยพื้นบ้านให้กลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยที่ใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันครับนอกจากนี้นะครับยังมีแฟชั่นโชว์สุดพิเศษนะครับโดยมีการนำโดยดาราดังนะครับท่านผู้ชมครับมิวสุภสิทธิ์นะครับมาร่วมสร้างสีสันให้กับงานในครั้งนี้ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่พลาดงานที่เชียงใหม่ไปก็บอกเลยว่าไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะกรมประชาสัมพันธ์นะครับเตรียมลุยจัดกิจกรรมนี้อีกทั้ง3ภาคเลยนะครับได้แก่ภาคใต้นะครับผมที่จังหวัดสงขลานะครับวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับผมส่วนทางด้านภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งก็จะจัดขึ้นในช่วงวันที่9ถึงวันที่21มิถุนายนนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นระยะเวลาที่มากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ที่ภาคกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะครับใครที่สนใจงานนี้นะครับก็ลองวางแผนกันดูนะครับว่าจะไปที่ภาคไหนดีนะครับผมใครที่อยู่ภาคใต้ก็สงขลาวันที่6ถึงวันที่8นี้นะครับอีก 4-5 วันเนาะก็สามารถไปกันได้นะครับภาคอีสานก็ต่อเนื่องจากภาคใต้เลยนะครับผม9ถึง21มิถุนายนก็ไปกันได้ครับแล้วก็ภาคกลางวันที่11ถึง13สิงหาคมครับเอาล่ะครับก็พักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงที่2หลังจากฟังเพลงเพราะๆกันนะครับ
4: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ๊อบทันคุ้มต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มา

าล่ะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับมาต่อกันอีกสักนิดนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40ที่เราเพิ่งได้เปิดใช้งานไปวันแรกในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะครับใครที่ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเอาไว้นะครับก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับว่าวันนี้เป็นเมื่อวานเป็นวันแรกแล้ววันนี้จะเป็นวันที่2แล้วซึ่งเราจะมีวงเงินให้เราใช้เพิ่มเติมต่อจากเมื่อวานเป็นในวันนี้นะครับผมก็คือ200บาทใครที่ใช้หมดไปแล้วเมื่อวาน200วันนี้ก็คือวงเงินกลับเข้ามาแล้วนะครับใครที่เล็งเอาไว้ว่าจะใช้ที่ไหนก็อย่าลืมไปใช้กันนะครับผมส่วนล่าสุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็แอบมาโพสต์สกิดเตือนใน Facebook ส่วนตัวด้วยนะครับว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็เริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามสัดส่วนนะครับ60/40นะครับผมเงื่อนไขง่ายๆเลยนะครับก็คือจ่ายตามที่โครงการได้กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งใครที่เล็งร้านไหนเอาไว้ก็ลองไปถามพ่อค้าแม่ค้าดูนะครับผมว่าสมมติราคาสินค้า100บาทเราจะต้องเติมเงินเข้าไปเท่าไหร่ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะเก่งคำนวณ นะครับถ้าเราไม่ถนัดก็ฮัลโหลพ่อค้าแม่ค้าครับวันนี้เราจะไปกินร้านนี้ที่ร้านต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมเพื่อที่จะสามารถใช้จ่ายได้ตามเป้านะครับผมก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากๆส่วนตัวผมเองเนี่ยเมื่อวานแอบไปใช้มาแล้วนะครับคือพอวันที่1เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยนะครับผมว่าฉันจะไปกินบุฟเฟ่นะครับผมร้านปิ้งย่างร้านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากๆพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ได้ไปสัมภาษณ์มานะครับว่าที่ร้านมีคนที่เข้ามาใช้บริการเยอะเพิ่มขึ้นไหมนะครับผมซึ่งปกติแล้วที่ร้านเนี่ยครับได้บอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าที่ร้านนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวจีนชาวต่างชาติต่างๆรัสเซียหรือว่าที่มาจากภายนอกประเทศนะครับแต่จะไม่ใช่คนไทยซะส่วนใหญ่แต่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับไทยช่วยไทยพลัสเปิดนะครับผมคนไทยเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้นครับเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าร้านปิ้งย่างร้านนี้นะครับเป็นค่อนข้างที่จะมีราคาประมาณนึงเลย มีความพรีเมียมซึ่งจริงๆผู้ชาวภูเก็ตอ่ะพร้อมอยู่แล้วแหละที่จะใช้จ่ายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาที่ร้านนี้เท่าไหร่นะครับผมที่เป็นคนไทยนะครับเพราะว่าก็ราคาค่อนข้างสูงแต่พอเป็นที่มีไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาเนี่ยคนได้มีโอกาสที่จะแบบได้เข้ามาทดลองเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสก็ช่วยออกตั้ง200บาทถูกไหมครับผมก็ช่วยลดราคาแบบค่าใช้จ่ายค่ากินในวันนั้นไปซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าวันนั้นนะครับผมเขาบอกว่าคนไทยเข้ามาเยอะมากๆแล้วก็มีผลตอบรับดีมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่อุปสรรคปัญหาที่ได้เจอที่ลองสัมภาษณ์มาเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือประชาชนหรือผู้ที่ใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเติมเงินเท่าไหร่นะครับผมคือเป็นเงินส่วนตัวเองอะที่ต้องออกเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างปกติที่เป็นโครงการคนละครึ่งพลัสมันคิดคำนวณง่ายถูกไหมครับก็คือ50รัฐ50เรา50นะครับผมแต่ตอนนี้รัฐจ่าย60บาทเราจ่าย40บาทจริงๆแล้วผมก็มีวิธีแนะนำนะว่าให้แบบตีกลมๆไปเลยง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยรัฐมีให้เรา200เราเติมเงินเข้าไป140บาทวันนั้นนะครับผมเราสามารถใช้สิทธิ์ประมาณ340บาทได้ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสินค้าราคาเกิน340บาทเราก็ซื้อขายได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าเราก็เติมเงินส่วนต่างเข้าไปสมมติว่าราคาทั้งหมด400บาทแต่ในวันนั้นเนี่ยสิทธิ์ที่เราใช้ได้คือ340บาทเราก็เติมส่วนต่างอีก60บาทเข้าไปให้เป็น400บาทได้นะครับเอาง่ายๆผมพยายามให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ตอนนี้ครับเติมเงินเข้าไปเหมือนครั้งก่อนก็ได้ครับเพราะว่ายังไงแล้วเงินส่วนที่เหลือในนั้นเราก็เอามาใช้จ่ายแบบสแกน QR โค้ดจ่ายซื้อสินค้าทั่วไปได้เหมือนกันนะครับก็อยากจะให้ลองนำไปใช้กันดูบางคนคิดว่าเออยากจังเลยคำนวณยากจังจะใช้ดีไหมนะครับผมลองใช้ก่อนครับรับรองว่าเพลินแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานวันแรกผมใช้เต็มวงเงินเรียบร้อยเลยผมยังคิดอยู่นะว่าเนี่ยเขาบอกว่าคือที่รัฐบาลได้กำชับมาว่า1เดือนเนี่ยพยายามใช้ให้หมด 1,000 บาทแต่สำหรับผมคิดว่าอาทิตย์นึงผมน่าจะหมดอ่ะจริง 1,000 บาทนะครับก็ไปลองใช้กันดูนะครับผม
ผมว่ายังไงก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราลดภาระค่าครองชีพได้นะครับใครที่เหมือนว่าไม่อยากจะเอาไปใช้ในเรื่องของการกินซะส่วนใหญ่ก็ไปซื้อของใช้ได้นะครับผมจะจานชามถ้วยหม้ออะไรอย่างเงี้ยครับร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับผมอ้ออีกวิธีนึงอีกเรื่องนึงก็คือจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าร้านไหนเปิดให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยบ้างเราสามารถเข้าไปที่แอปเป่าตังได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตรงโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยมันจะมีเป็นแบนเนอร์เป็นช่องที่เราคลิกเข้าไปว่าค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งไอตัวแบนเนอร์ตัวนั้นพอเรากดเข้าไปใช่ไหมครับมันจะอ้างอิงจากพิกัดที่เราอยู่นะครับผมอย่างของผมเนี่ยอยู่ภูเก็ตใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาเลยว่าโอ้รอบตัวผมมีร้านอะไรที่อยู่ใกล้เคียงบ้างก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับลองไปสำรวจลองไปใช้กันดูไม่ยากครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะใช้กันเป็นอยู่แล้วนะครับเอาล่ะมาที่อีกเรื่องนึงกันดีกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะครับเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยวันที่1มิถุนายนก็เป็นวันแรกเช่นกันที่รัฐบาลได้เริ่มโอนเงินเพิ่มวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าครองชีพให้อีก700บาทนะครับผมต่อคนต่อเดือนนะครับทำให้จากเดิมที่เคยได้300บาทเนี่ยก็ตอนนี้กลายเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเต็มๆเลยนะครับก็เท่าๆกับคนที่ได้ไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะครับแต่ว่าก็จะใช้ง่ายกว่าเนาะนะครับผมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารอบนี้รัฐบาลจัดให้เต็มๆยาวๆ4เดือนเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายน2569นั่นเองครับที่สำคัญนะครับใครที่มีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปต่อคิวลงทะเบียนใหม่ให้ปวดหัวนะครับถือบัตรเดินเข้าร้านธงฟ้าได้เลยหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็สแกนหน้าใช้จ่ายได้ทันทีเลยครับบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับผมที่มีการสำรวจออกมาก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักแบบไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรู้นะครับว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีเขาเรียกว่าทั้งวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบต่างๆถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าภาพรวมในการใช้จ่ายเนี่ยกลับมาเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมคึกคักมากๆเลยนะครับพี่น้องประชาชนก็พากันออกมาไปซื้อของจำเป็นในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำตาลทรายน้ำมันพืชนะครับน้ำปลาซึ่งส่วนเนี้ยคนนิยมซื้อมากๆเลยนะครับต้องบอกว่าเอามาตุนไว้ลดค่าใช้จ่ายกันแบบเยอะมากๆนะครับหลายคนก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเพราะว่าแบบเหมือนเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือจริงๆครับสำหรับคนที่ไม่มีก็คือไม่มีจริงๆมาตรการตรงนี้ครับช่วยเหลือใครได้หลายๆคนมากเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนที่จับจ่ายใช้สอยก็ได้ฝากมาขอบคุณรัฐบาลเช่นกันนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยช่วยต่อลมหายใจแล้วก็ลดภาระได้จริงๆนะครับแถมงานนี้นะครับไม่ได้มีแค่คนที่ถือบัตรนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนต่างก็หน้าบานไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าเพราะยอดขายเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับผมเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นกันอย่างคึกคักก็ถือเป็นข่าวดีรับต้นเดือนที่ทำให้เรายิ้มได้จริงๆครับแล้วก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวดีๆเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับก็นี่แหละครับอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ของตัวเองกันให้ครบนะครับผมอย่าปล่อยให้สิทธิที่เราลงทะเบียนแล้วเอามาเนี่ยสูญเปล่านะครับผมใช้กันให้เต็มที่นะครับผมเพื่อกระตุ้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเองแล้วก็ให้เราเนี่ยลดภาระค่าครองชีพของเราไปด้วยนะครับเอาละครับหมดข่าวในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันแล้วครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับพักกันสักครู่ดีกว่านะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันครับ

้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

นกเบื้องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดไทยราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสราญถวายชัยพิพัฒน์สุมนัสกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับสู่รายการเล่าข่าวดับบันช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับก็มาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเช่นเดิมเลยนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับ1มิถุนายนนะครับเวลาประมาณ 10:15 นนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะครับทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นะครับภูเก็ตในพระราชขออภัยครับในพระราชูปถัมภ์นะครับอำเภอเมืองภูเก็ตครับโดยได้มีท่านนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่นะครับร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะครับเมื่อรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนทรงวางพวงมาลัยนะครับถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชราชชนนีนะครับฉะนั้นครับเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปลาพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพลนะครับคลุมป้ายอาคารศรีสิรินธรแล้วทรงปลูกต้นไม้นะครับผมต้นจำปีศรีสิรินธรนะครับไปเป็นที่ระลึก1ต้นนะครับนอกจากนี้นะครับได้เสด็จเข้าภายในอาคารเพื่อทอดพระเนตรนะครับนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนและในโอกาสนี้นะครับทรงใช้ผู้การจีนทรงพระอักษรคำว่าซื่อหลินทงนะครับซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ในภาษาจีนด้วยครับก่อนจะเสด็จไปฉายพระฉายาลักษณ์นะครับร่วมกับคณะผู้บริหารและคณะครูและทรงรับฟังรายงานผลการศึกษาจากนักเรียนทุนครับก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับนั่นเองนะครับการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในครั้งนี้นะครับสร้างความปลาปลื้มปิตินะครับแล้วก็การสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแก่คณะครูนักเรียนและประสบนิกรชาวภูเก็ตอย่างหาที่สุดมิได้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ปลาปลื้มใจของชาวภูเก็ตแล้วก็คณะนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมเป็นคนพ้นเลยแหละครับเอาละครับแวะไปที่จังหวัดของเราเหมือนเดิมนะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมก็เป็นเรื่องของแฟชั่นผ้าไทยท้องถิ่นนะครับผมรวมถึงแฟชั่นต่างๆที่เป็นเขาเรียกยังไงดีแฟชั่นท้องถิ่นที่ไม่ใช่เพียงแค่ของคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีการผลักดันใหปังระดับอินเตอร์เลยนะครับผมก็งานนี้นะครับมีชื่อเก๋ๆเลยนะครับว่าอัตลักษณ์ภูสาเลอค่าสินถิ่นภูเก็ตครับบอกเลยว่าแค่ฟังชื่อก็รู้สึกว่าโอ้ลักชูรี่มากๆแล้วนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางไปเปิดงานนี้ด้วยตัวเองเลยนะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองครับงานนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อเอาใจสายแฟชั่นแล้วก็คนรักผ้าไทยนะครับโดยเฉพาะเป็นการโชว์ศักยภาพผ้าลายอัตลักษณ์ของภูเก็ตครับก็บอกเลยว่ามีการนำมาออกแบบใหม่ให้เป็นแบรนด์สินค้าที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อช่วยสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพแล้วก็ทำเงินเข้ากระเป๋าให้กับพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับผมที่ทำงานในเรื่องของโอท็อปนั่นเองนะครับแล้วก็ชุมชนต่างๆด้วยเช่นกันนะครับแอบกระซิบนะครับว่าโครงการนี้นะครับจัดเต็มมากนะครับผมมีทั้งการประกวดออกแบบตราสินค้านะครับบรรจุภัณฑ์แล้วก็ไฮไลท์เด็ดของงานที่ห้ามพลาดเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือแฟชั่นโชว์ผ้าท้องถิ่นสวยๆนั่นเองครับกิจกรรมเวิร์กช็อปเพ้นท์ผ้าบาติกด้วยตัวเองด้วยนะครับรวมถึงนิทรรศการผ้าลายภูเก็ตที่หาดูได้ยากมากๆนะครับแล้วต้องบอกว่าเปิดงานวันแรกนะครับปังสุดๆเลยยอดขายทะลุเกิน 50,000 บาทครับโดยร้านที่ขายเป็นแบบเทน้ำเทท่าเลยนะครับ5อันดับแรกก็ลิสต์มาให้ฟังกันนะครับมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรดอกไม้บานภูเก็ตครับแล้วก็มียิ่งบาติกเพ้นท์นะครับผมเต้าสอคุณเล็กพรีมาเพิร์ลนะครับแล้วก็แบรนด์บาบาภูเก็ตนะครับบอกเลยว่านี่คือ5แบรนด์หลักที่ยอดขายพุ่งกระฉูดนะครับผมในงานนะครับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับผมที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมหรือกำลังไปเที่ยวแถวนั้นนะครับวันนี้ก็2มิถุนายนถือเป็นวันสุดท้ายของงานแล้วครับแวะไปเชียร์ไปอุดหนุนสินค้าชุมชนกันได้นะครับตั้งแต่10โมงเช้ายิงยาวเลยนะครับไปจนถึง2ทุ่มที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองนะครับไปร่วมภูมิใจกับผ้าไทยผ้าบาติกผ้า พื้นถิ่นของเรากันได้นะครับขยับจากภูเก็ตกันนิดนึงละกันนะไปต่อที่จังหวัดกระบี่ครับก็มีบรรยากาศความอิ่มบุญอิ่มใจมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับที่วัดมหาธาตุวชิรมงคลหรือที่พวกเราเรียกกันคุ้นหูว่าวัดบางธงนะครับในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะครับได้มีการจัดพิธีห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ครับโดยมีพระเทพวชิรากรรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ท่านอังกูลศิลาเทวกูฏผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคราวาสนะครับพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดหัวหน้าส่วนราชการนะครับพุทธศาสนิกชนแล้วรวมถึงด้วยนะครับก็คือนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมใจกันห่มผ้าพระมหาธาตุเจดีย์กันอย่างหนึ่งแน่นเลยแหละครับก็คุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงวัดบางธงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของภาคใต้บ้านเราเลยนะครับเพราะความสวยงามโดดเด่นของพระมหาธาตุเจดีย์ที่มีสีทองอารามเนี่ยก็สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมหาเจดีย์พุทธคยานะครับประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นสายมูเตลูหรือว่าสายที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นะครับชอบที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็สามารถลองแวะเวียนกันมาได้นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะครับวัดบางธงกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของสายบุญอย่างที่ได้บอกไปเลยนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่มีเขาเรียกว่าได้วางแผนกันมาแวะเวียนนะครับมาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตครับก็ต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวกระบี่ทุกท่านด้วยนะครับผมเอาละครับต่อจากจังหวัดกระบี่นะครับขยับกันมาที่จังหวัดระนองนะครับประตูสู่อันดามันของเรานะครับก็เป็นมีบรรยากาศที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สีเขียวนะครับที่สร้างความร่มรื่นนะครับผมโดยเมื่อวันก่อนนะครับณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจังหวัดระนองนะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และก็พี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้นะครับเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติครับซึ่งกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นโดยอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาครับเพราะตามมติครม.ได้มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้นะครับว่าให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเนี่ยเป็นต้นไม้ประจำปีของชาตินะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อให้พวกเราทุกคนนะครับเห็นความสำคัญของป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับสำหรับต้นไม้ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะครับแล้วก็ชาวระนองได้ร่วมใจกันปลูกในวันนั้นนะครับคือต้นยางนาครับซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีคุณค่ามากๆเลยนะครับผมนอกจากจะช่วยให้วัดแล้วก็ชุมชนนะครับที่มีความร่มรื่นมีความร่มรื่นมากขึ้นนะครับผมก็ยังช่วยมีในเรื่องของการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติของเมืองอย่างเมืองฝน8แดด4ของจังหวัดระนองนั่นเองนะครับให้กลับมาสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วก็น่าชื่นใจแทนคนรุ่นหลังจริงๆนะครับพูดเหมือนคนมีอายุเลยนะครับผมก็คือต้องบอกว่าชื่นใจจริงๆนะครับผมเพราะว่าอย่างต้นไม้เหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเขาเรียกไงโลกของเราต่อไปนะครับผมช่วยในเรื่องของธรรมชาติแล้วก็การคงอยู่ของมนุษย์เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็ท่านผู้ฟังข่าวนี้จบแล้วอาจจะมีแรงบันดาลใจนะครับในการที่จะแบบเย็นนี้กลับบ้านไปลองหาต้นไม้แบบสักต้นเล็กๆนะครับผมมาปลูกที่บ้านกันดูนะครับเผื่อจะคือคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยสร้างเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับก็อีกนิดนึงนะครับผมปิดท้ายที่จังหวัดพังงานะครับก็เมื่อกี้เรามีจังหวัดระนองไปแล้วนะครับจังหวัดกระบี่ไปแล้วเนาะก็พังงานี่แหละครับปิดท้ายนะครับผมก็มาในเรื่องของการเตือนภัยพยากรณ์อากาศกันหน่อยครับเพราะว่าพังงาช่วงนี้บอกเลยว่าลมฝนนี่มาแรงจริงๆนะครับผมตอนนี้นะครับท่านไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้มีการสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอแล้วก็หน่วยกู้ภัยในพื้นที่นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยครับผมแล้วก็ให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเตรียมพร้อมเขาเรียกไงสแตนด์บายช่วยเหลือชาวบ้านนะครับผมตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวันก่อน มีเหตุนะครับฝนตกกระหน่ำลงมาเลยอย่างต่อเนื่องทำให้หลายๆพื้นที่ในจังหวัดพังงาเกิดดินสไลด์ครับแล้วก็ต้นไม้บางต้นเนี่ยล้มขวางถนนหลายจุดเลยนะครับผมอย่างช่วงเย็นที่ตำบลทุ่งคางโงกนะครับขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมอำเภอเมืองพังงาเนี่ยแล้วก็ที่ตำบลท่านานะครับผมอำเภอกะปงนะครับเกิดเหตุต้นไม้โค่นล้มปิดทางสัญจรนะครับแต่โชคดีที่ท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่นะครับช่วยกันระดมกำลังนะครับผมจับเลื่อยยนต์ลุยตัดแล้วก็ขนย้ายต้นไม้นะครับผมเปิดทางให้รถสัญจรผ่านไปได้นะครับแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่ารวดเร็วมากๆนะครับลงพื้นที่นี่ผมนึกว่าเดอะแฟลชเลยนะครับผมนะแล้วก็คุณผู้ฟังครับช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะเตือนอีกนิดนึงนะครับหน้าฝนทางภาคใต้บ้านเราเนี่ยลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกชุกเลยขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะครับหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็การจอดใต้ป้ายโฆษณาใหญ่ๆเนี่ยอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับเราอาจจะเคยเห็นภาพตามโฆษณาหรือว่าตามคลิปวิดีโอต่างๆที่อยู่ในโซเชียลออนไลน์อาจจะไม่ใช่ประเทศไทยนะครับแต่ก็จะมีภาพที่แบบต้นไม้เอ่ยป้ายโฆษณาเอ่ยล้มหล่นทับรถยนต์หรือว่าสิ่งของต่างๆนะครับเห็นกันอย่างแบบมากๆเลยเยอะมากๆจริงๆก็ให้ระมัดระวังกันนะครับแล้วก็ถ้าพื้นที่ไหนนะครับเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายดินสไลด์หรือต้นไม้ล้มขวางทางเหมือนที่จังหวัดพังงาเจอนะครับก็สามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านได้ทันทีนะครับหรือจะโทรตรงไปที่สายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปภ.หมายเลข1784 4ตัวจำง่ายนะครับ1784นะครับผมบอกเลยว่าโทรได้ตลอด24ชั่วโมงมีเจ้าหน้าที่สแตนบายคอยรับสายท่านอยู่นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับปลอดภัยไว้ก่อนชีวิตของเรามีค่านะครับเอาละครับใกล้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมก็ทั้งหมดนี่แหละครับคือข่าวสารที่วันนี้ผมเองได้นำมาฝากทุกท่านที่กำลังเปิดสัญญาณ FM 96.75 MHz นะครับรวมถึงที่ฟังจากการถ่ายทอดสัญญาณด้วยนะครับจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ของเรานี่แหละแต่ผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เรื่องฟ้าเรื่องฝนแล้วก็เรื่องราวดีๆก็มีประมาณนี้นะครับในวันนี้ตัวผมเองนะครับขออนุญาตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเล่าข่าวดามันของสายวันนี้นะครับก็สามารถติดตามรายการเล่าข่าวดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมวสุรัตน์วีระสัยแล้วก็พี่ทีมงานสวทภูเก็ตของเราขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนก
8: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายเหมือนสายพันธุ์โอมิครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดผลิตนาฏปันการสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้ว
9: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้วปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่า มาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาท MCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 90
10: User left your channel

0: ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
4: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
3: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
4: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
5: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
6: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์ทอดก็มี
5: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดีๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
7: ์นี่ขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยความ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: มาปะกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้รายการของเรานะคะก็ยังคงมีประเด็นนะคะรวมไปถึงประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะที่หลายๆท่านอาจจะไปใช้สิทธิ์แล้วนะคะในรายการของเราในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากในส่วนของนายอภิชาติแก่งเพชรค่ะคลังจังหวัดพังงาค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็จะนำมาพูดคุยกันในเรื่องของโครงการดังกล่าวนะคะว่ามีความสำคัญอย่างไรวัตถุประสงค์นะคะมีประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนที่จะได้รับค่ะท่านคะเรามาพูดถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะ
1: ครับในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยครับจะมุ่งเน้นนะครับสองส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่หนึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือนะครับและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็สองนี่ครับจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายและก็ประคับประคองกำลังซื้อภาครัฐของประชาชนนะครับรวมถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างจำเป็นเร่งด่วนโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับนี่ก็คือเป็นวัตถุประสงค์เดิมๆของโครงการที่ตั้งใจจากรัฐบาลนะครับ
0: แล้วรูปแบบของโครงการเนี่ยเขามีด้วยกันถึงสองโครงการถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องครับท่านครับ
0: เป็นโครงการอะไรบ้างคะ
1: ครับเป็นโครงการที่1ก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2569นะครับเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับโครงการที่2ก็เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ6040หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกขานกันนั่นแหละครับ
0: ค่ะซึ่งรูปแบบของเราเติมเงินเนี่ยบางท่านอาจจะไขข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงเติมเงินแล้วก็เราต้องใช้ภายในกี่วันยอดเงินที่เติมไปอะคะท่าน
1: ครับครับก็เติมเงินนะครับทุกครั้งนะครับพูดง่ายๆว่าตรงนี้เป็นโครงการที่รัฐช่วยเหลือเรานะครับ60แล้วก็เราเติมเงินเพียงแค่40หมายความว่าวันนึงเนี่ยครับเราใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทแต่เดือนนึงอ่ะก็คือ 1,000 บาททั้งหมดระยะเวลา4เดือนตั้งแต่มิถุนาจนถึงกันยายน2569นะครับนั่นคือต้องโทษเรียกว่าทั้งหมดก็4,000บาทนะครับเราเติมเงินเพียงแค่40% นะครับแล้วรัฐก็เติมให้เรา 60% ของการใช้จ่ายครับ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของประเด็นว่าเอ๊ะสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วสำหรับร้านค้าเราก็ยังจะมีในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำมาพูดคุยกันซึ่งถ้าย้อนกลับไปค่ะว่านะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนมีอะไรบ้าง
1: ครับสำหรับเอาเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนไหมครับถ
0: ้
1: าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับที่เราดูแลกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับเดิมเนี่ยเรามีการจ่ายให้กับสำหรับทุกคนนะครับโดยการเพิ่มวงเงินให้นะครับในช่วงระยะเวลา4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569นะครับเดิมเนี่ยเดิมเราจะสมมติว่าเราได้รับเงินถ้าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางนะครับเราจะมีการเติมเงินให้เดิมเราได้รับเพียง300บาทแต่รัฐบาลเนี่ยจะเติมให้เราอีก700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับเพิ่มจากวงเงินที่ได้รับเดิม300ก็รวมไปแล้วเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยมีระยะเวลาของการใช้เนี่ยจำนวน4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ครับเติมให้เราเดือนละ 1,000 บาทนะครับข้อสังเกตก็คือรอบนี้ครับกรณีมีวงเงินเหลือเดือนใดนะสมมติว่ามิถุนายนนะครับใช้ไม่หมดเนี่ยเราจะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปละว่
0: า
1: คุณต้องใช้ให้หมดภายใน
0: เดือน
1: นั้นเลย4เดือนนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับเป็นเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2519เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับสำหรับโครงการที่2ก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เหมือนที่เราดูกันเราเรียกขานกันทั่วไปเนี่ยครับโครงการเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนนะครับที่เขาได้รับผลวิกฤตจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะครับจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกนะครับโดยบรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับและรักษากำลังซื้อของประชาชนนะครับรวมทั้งช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการร้านค้าให้มีรายได้จากการขายสินค้าบริการนะครับเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยภาครัฐนะครับเราจะช่วยเหลือในเรื่องของค่าอาหารเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะครับให้แก่ประชาชนนะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่เราเรียกขานกันนะครับเพื่อใช้เอามาใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับผม
0: ค่ะและในส่วนของระยะเวลาของโครงการเนี่ยก็อย่างที่หัวหน้าบอกไปก็คือระยะเวลา4เดือน
1: 4เดือนครับ
0: ก็จะได้วงเงินประมาณ 1,000 บาทต่อเดือน
1: ครับผม
0: ค่ะซึ่งในส่วนของการเปิดหรือว่าสำหรับ

0: แบบของการซื้อสินค้าต่างๆเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนอ่ะนำไปใช้ได้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ร้านค้าที่เข้าร่วมด้วย
1: ใช่เป็นต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับ
0: ค่ะและในส่วนของสำหรับการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มเนี่ยค่ะจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1
1: วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
0: เ
1: ริ่มแล้วครับเริ่มของโครงการ60 40เริ่มมาแล้วนะครับ
0: ค่ะและสำหรับร้านค้ากันบ้างค่ะหัวหน้าคะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยณปัจจุบันล่าสุดเนี่ยยอดเนี่ยมีจำนวนกี่ร้านค้า
1: ครับสำหรับจังหวัดพังงานะครับเรามีข้อมูลโครงการไทยยั่วไทยพลัสนะครับหรือที่เราเรียกขานกันว่า60โครงการ60 40เนี่ยครับขณะนี้นะเป็นข้อมูลนะวันที่31พฤษภาคม2569นะครับเรามีร้านค้าที่ร่วมโครงการทั้งสิ้นนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติผ่านช่องทางมหาดไทยของจังหวัดพังงานี่นะครับในพื้นที่นะครับขณะนี้เรามีจำนวนกิจการทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะครับ112โครงการที่ผ่านกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็จะเป็นแยกประเภทออกมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มเนี่ย92ร้านค้านะครับร้านค้าทั่วไปและอื่นๆนี่20ร้านค้านะครับสำหรับโครงการที่เป็นส่วนของร้านธงฟ้าและร้านโอท็อปนะครับที่ได้รับการอนุมัติจากจังหวัดพังงาเนี่ยครับจะเป็นสินค้าธงฟ้าที่ลงทะเบียนมาแล้วนะครับ754ร้านค้านะครับที่ลงทะเบียนกับเป็นร้านค้าโอท็อปนะครับลงมาแล้วก็46ร้านค้านะครับสำหรับกิจการขนส่งสาธารณะและกิจการขนส่งมวลชนที่รับอนุมัติเนี่ยขณะนี้ยังไม่มีการลงทะเบียนในภาพรวมทั้งสิ้นนะครับขณะนี้จังหวัดพังงามีทั้งสิ้นนะครับที่เข้าร่วมโครงการดังนี้นะครับคือ912ร้านค้านะครับเป็นยอดณวันที่31พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับ
0: ซึ่งยอดเหล่านี้ร้านค้าเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ก็ยังเปิดรับสมัครอยู
1: ่รับสมัครครับหรือรับสมัครครับสำหรับร้านค้าต่างๆนี่สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับถึงวันที่30กันยายน2519นะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่เคยร่วมโครงการมาก่อนนะครับสามารถลงทะเบียนได้คือตั้งแต่25ถึง31พฤษภาคม31กรกฎาคม2569นะครับกรณีไม่เคยร่วมนะครับแต่ถ้าร่วมแล้วท่านเพียงสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแค่นั้นเองนะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเดิมที่ท่านเคยรับเงินเนี่ยครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในเรื่องของไทยชุดไทยพลัสนะคะก็คือ60ต่อ40
1: 60 40
0: ก็ไขข้อความสงสัยไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกรณีที่เป็นนิติบุคคลกันบ้างค่ะหัวหน้าคะที่สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการเหล่านี้ได้หรือไม่คะ
1: ครับได้เช่นเดียวกันนะขอตอบคำถามนี้คือนิติบุคคลนี่สามารถเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนะครับนิติบุคคลตามพรบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพ.ศ. 2547นะครับพรบวิสงเสริมวิสาหกิจชุมชนพ.ศ. 2548นะครับพรบสหกรณ์พ.ศ. 2542นะครับหรือ2ผู้ให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะนะครับแล้วก็นิติบุคคลขนาดเล็กรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านนะครับตามพ.ง.ด. 50รองรับบัญชีปี57นะครับปี67นะครับขอโทษนะครับก็เป็นข้อมูลณวันที่30เมษายน2569ครับ
0: อันนี้ก็สามารถร่วมโครงการได้ตามที่หลักเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ขั้นตอนของการลงทะเบียนร้านค้าบนเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจำเป็นไหมคะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับเบอร์ที่สมัครแอปเป่าตังค์
1: แอปเป่าตังค์ใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นนะครับตรงนี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นนะครับอาจจะเป็นเราต้องไปดูส่วนประกอบต่างตรงนี้ที่สมมติถ้าจะลงในเรื่องของร้านธงฟ้าหรือร้านโอท็อปเนี่ยเราก็ต้องไปดูตามหมายเลขที่เราขึ้นทะเบียนเอาไว
0: ้
1: นะ
0: ครับตรงกัน
1: ใช่มันต้องตรงกันนะครับมันต้องตรงกันสำหรับกรณีที่เป็นร้านค้าที่ใช้แอปถุงเงินนะครับแต่เราจะต้องไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยในพื้นที่ได้ทุกสาขาเลยครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของขั้นตอนตั้งแต่เหมือนอย่างเช่นหาเองหาหน้าในส่วนของการลงทะเบียนวันที่25เนี่ยสำหรับเราเคยผ่านโครงการคนละครึ่งแล้ว
1: ครึ่งแล้ว
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่เราแค่กดไปยืนยัน
1: ใช่ครับ
0: ยืนยันสิทธิ
1: ์ครับ
0: แล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่ในส่วนของเมื่อวาน
1: ใช่ครับ
0: วันนั้นได้ใช้หรือยังคะ
1: วันนี้จะเริ่มไปใช้แล้วครับเมื่อวานเช็คสิทธิ์เรียบร้อยครับ
0: เช็คสิทธิ์เรียบร้อยแต่ก็อย่าเกิน 1,000 บาทต่อเดือน
1: 1,000 บาทต่อเดือน
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องย้ำนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้นะคะ 1,000 บาทต่อเดือนท่านไม่สามารถที่จะรวบอะไรนะยอดที่เหลือไป
1: สมทบเดือนหน้าได้นะครับต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นนะครับหมายความว่าในแต่ละเดือนเนี่ยครับท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในวงเงินที่ท่านได้รับคือ1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทนะครับท่านจะต้องใช้แต่ละเดือนแต่เดือนนะครับเดือนละ 1,000 บาทนะครับ4เดือนเป็นต้นไปจนถึงกันยายน2569ครับ
0: ค่ะ ใช้ตามวงเงินที่รัฐบาลเขาให้แล้วก็เติมเงินตามที่รัฐบาลเขากำหนดว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเติมทุกวันก็เติมไป133บาท
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นรายเดือนก็600กว่าบาท
1: จังไงใช่ครับใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือ
1: ไม่ต้องไปคิดมากนะครับรัฐบาลออกให้เยอะกว่าน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: คุ้มครับคุ้มกว่าครับ
0: ค่ะในส่วนของการรับคืนค่าขายสินค้าและบริการกันบ้างหัวหน้าเราสามารถที่จะรับฝากผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารอื่นได้หรือไม่
1: ครับขณะนี้ยังเปิดโอกาสให้กับธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเว็บเจ้าของแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่ค้าเนี่ยครับคือวันรุ่งขึ้นนะครับวันรุ่งขึ้นนะครับโอนให้สับร้านค้าที่ค้าไปสำหรับของรัฐบาลเองนะครับของรัฐบาลของรัฐบาลเองเนี่ยก็จะเป็นวันถัดไปแต่ไม่เกิน2วันทำการนะครับไม่เกิน2วันทำการแน่นอนครับผม
0: โดยเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนครับวันน่ะในส่วนของ
1: เขาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับในส่วนที่ประชาชนขายสินค้าได้เขาจะโอนให้วันหนึ่งนะครับและในส่วนที่รัฐบาลต้องออกก็อีกวันหนึ่งถัดมานะครับโดยทุกอย่างนะครับจะต้องเบ็ดเสร็จให้แล้วเสร็จภายใน2วันทำการเรียบร้อยครับท่านครับ
0: ก็ถือว่าทั้งผู้ประกอบการเองที่พี่น้องประชาชนเนี่ยไปสแกนใช้สิทธิ์กันไม่ต้องกังวลเรื่องของระบบที่จะโอน
1: ครับไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าเรามียอดอยู่แล้วที่ธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเราขายอะไรเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ทุกอย่างจะดำเนินการทั้งเสร็จสิ้นไม่เกิน2วันทำการครับท่านครับ
0: ค่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหรือว่าความเขาเรียกว่าหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าจะไปลงทะเบียนในส่วนของเป็นผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าเนี่ยกลัวว่ายอดที่ทางรัฐบาลจะจ่ายเนี่ยอาจจะเลยข้ามวันหรือว่าประมาณสัปดาห์นึงอันนี้ไม่มี
1: ไม่มีครับขอยืนยันครับว่าทุกอย่างจะโอนให้ท่านแล้วเสร็จภายใน2วันทำการครับ
0: ค่ะก็ถือว่ารวดเร็วทันใจทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ
1: ครับ
0: มากันที่เรื่องของร้านค้าบ้างค่ะหัวหน้าคะในรูปแบบของการจดทะเบียนแบบบุคคลธรรมดาเนี่ยแต่เขามีในเรื่องของการขายเฟรนช์ชายอย่างเช่นชานมไข่มุกหรือน้ำปั่นต่างๆเนี่ยค่ะเจ้าของร้านที่ไปซื้อเฟรนช์ชายมาเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนได้หรือไม่คะ
1: สองเฟรนช์ชายนี่ขณะนี้ยังไม่ได้นะครับขณะนี้ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับเราจะได้รับสิทธิ์เฉพาะสำหรับที่ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเป็นพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับหมายความว่าตรงนี้จะยังจะได้รับแต่ถ้าเราเฟรนช์ชายเนี่ยครับยังไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการนี้ครับผม
0: ค่ะก็ถือแล้วว่าต้องดูต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่าคิดที่แบบว่าน้อยใจสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ทุกๆขั้นตอน
1: ครับทุกขั้นตอนกำลังดำเนินการคัดกรองแต่ถ้าเรื่องต่างๆอยู่นะครับโดยวันนี้ครับก็จะมีมติครม.ในการประชุมบ่ายนี้ครับว่าผลการดำเนินการหรือขั้นตอนการดำเนินการต่อไปจะเป็นอย่างไรในช่วงบ่ายวันนี้ครับเดี๋ยวยังไงทางคลังจังหวัดก็จะนำข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ครับมาเผยแพร่ให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวในรูปแบบของการลงทะเบียนร้านค้าแบบบุคคลธรรมดานะคะรวมไปถึงผู้ประกอบการต่างๆนะคะย้อนกลับไปสักนิดนึงถ้าเกิดว่าร้านค้าหรือว่าพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ณตอนนี้ค่ะนะคะต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการขั้นตอนต้องทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างไรบ้างดำเนินการอย่างไรบ้าง
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการนะครับในการขายสินค้าและบริการต่างๆเหล่านี้ครับให้ท่านติดต่อกับธนาคารกรุงไทยครับดำเนินการลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้านะครับในโครงการนี้กับกรุงไทยและต่างๆเนี่ยเดี๋ยวทางกรุงไทยก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับโดยให้ท่านนะครับเตรียมในเรื่องของบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ใบสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่ต้องเตรียมก็คือในเรื่องของบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของขณะประกอบกิจการนะครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆนะครับดาวน์โหลดใบสมัครนะครับเข้ากับธนาคารกรุงไทยนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวทางกรุงไทยจะเป็นผู้ดำเนินการให้บริการแก่ทุกท่านที่เข้ามาร่วมโครงการครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของขั้นตอนต่างๆรูปแบบของการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะ
1: ครับอีกตัวนึงที่จะเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์หรือ60/40เนี่ยครับต่อไปเนี้ยเราจะมีการในเรื่องของการพัฒนาความรู้นะครับและก็ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการนะครับโดยการใช้นำปัญญาประดิษฐ์นะครับ AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเช่นการบริหารจัดการต้นทุนนะครับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังนะครับและก็สภาพคล่องของทุนหมุนเวียนนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ยอดขายต่างๆเป็นช่วงเวลาต่างๆนะครับเป็นความรู้ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับเป็นทักษะใหม่นะครับเพื่อจำเป็นในการดำเนินธุรกิจต่อไปนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับในการเข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้ และการนำเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการสนับสนุนข้อมูลรายได้รายจ่ายนะครับเพื่อให้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนต่อไปได้นะครับตรงนี้เป็นการเสริมให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นข้อแนะนำหรือว่าข้อปฏิบัตินะคะที่พี่น้องประชาชนที่คิดว่าอยากจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะไปดูว่าหลักฐานมีอะไรบ้างขั้นตอนมีอะไรบ้างแล้วก็ไปติดต่อหน่วยงานนั่นก็คือธนาคารกรุงไทย
1: ธนาคารกรุงไทยครับสำหรับขอเติมอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับพวกฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ได้อนุมัตินะครับให้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40เนี่ยครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ถึงวันที่30กันยายน2519โดยในเวลานะครับตั้งแต่06นาฬิกาจนถึง21นาฬิกานะครับของทุกวันนะครับก็รอนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นสายของในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มต่างๆนะครับรอนิดนึงนะครับ
0: ค่ะเพราะว่าเขาจะมีกำหนดการเวลาก็อย่างเช่นที่พี่น้องประชาชนใช้ปกติทั่วไปเนี่ยก็ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23
1: ใช่ครับตอนนี้จนถึงจนขณะนี้สำหรับของฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับถึง21นะครับ21นาฬิกานะครับเปลี่ยนเวลาไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนเวลาไปนิดน
0: ึ
1: ง
0: ก็รอในส่วนของการใช้ใครที่สะดวกในเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ต่างๆนะคะ15มิถุนายนนี้สามารถใช้งานได้
1: ใช่ครับถูกต้องครับ
0: มีอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหัวหน้าคะก่อนที่เราจะไปพักเบรกนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ครับ
0: ก็อาจจะมีรอบที่5
1: รอบที่5ครับรอบที่5ครับ
0: ค่ะชี้แจงในส่วนของโครงการหน่อยค่ะวันหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
1: ความคืบหน้าขณะนี้คิดว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569ที่ดูแลกลุ่มเปราะบางกลุ่มนี้นะครับก็คงจะเริ่มใช้กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งท่านเดิมๆเนี่ยครับของเดิมเนี่ยท่านจะได้รับเพียง300บาทต่อเดือ นแต่ในรอบนี้ครับทางรัฐบาลจะจ่ายเพิ่มเติมให้อีกนะครับจากวงเงินเดิมคือรับเพิ่มอีก700บาทเป็น 1,000 บาทโดยระยะเวลาการใช้นะครับก็คือเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับจาก300เป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับจนถึงเดือนกันยายน2519ครับ
0: แต่รู้สึกว่าหลักเกณฑ์ในเรื่องของการพิจารณาเนี่ยจะมีความเข้มข้น
1: ใช่ครับจะตรงเป้ามากขึ้นเนื่องจากโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดในการกู้เงิน 400,000 ล้านของรัฐบาลนะครับการใช้จ่ายต่างๆงบประมาณต่างๆจึงต้องมีความที่ตรงกับเป้าหมายจริงๆนะครับเราอยากจะให้ผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงๆนะครับได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับก็จะมีการคัดกรองออกมานะครับโดยการคัดกรองเนี่ยจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมหรือของกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับกรมมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยครับเราจะดูในเรื่องของที่ดินนะครับสิ่งปลูกสร้างที่เป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับในเรื่องของสังหาริมทรัพย์ก็เช่นรถยนต์ต่างๆเราจะเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆกับกรมการขนส่งนะครับกรมการขนส่งนะครับในเรื่องของรายได้ต่างๆเราจะเชื่อมโยงกับกรมสรรพากรนะครับมีอีกหลายหน่วยครับที่เชื่อมโยงรอบนี้ครับเราเป็นเนื่องจากเราใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดนะครับของรัฐบาลก็คือ400,000ล้านนะครับการใช้จ่ายงบประมาณเนี่ยมันจึงจะต้องมีความคุ้มค่ากับการใช้จ่ายในโครงการต่างๆของรัฐนะครับตรงต่อไปนี้ต้องตรงเป้าหมายนะครับจะตรงกับตรงเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเปราะบางจริงๆซึ่งเป็นผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับจึงจะได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับผม
0: ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กำลังจะเข้าร่วมประชุมครม.แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรเดี๋ยวทางสวทวงาก็จะเชิญท่านคลังนะคะนำมาประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านหัวหน้าคะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะ
1: ครับครั้งนี้นะครับเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการจริงๆก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับหรือเป็นโครงการของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเราต้องการที่จะช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็บรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้อของภาคประชาชนนะครับรวมถึงต้องช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะครับให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศนะครับอย่างจำเป็นเร่งด่วนนะครับเรื่องนี้ ี้เป็นเรื่องที่มีความตั้งใจนะครับของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราจริงๆนะครับและก็ตรงกับเป้าหมายที่เราให้การช่วยเหลือจริงๆนะครับขอบคุณครับตัวนี
0: ้ค่ะก็ในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางด้านของคลังจังหวัดพังงาค่ะทาง
2: ด้าน
0: นะคะที่นำมาประชาสัมพันธ์กันในรูปแบบของโครงการดีๆที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของค่าครองชีพต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะทำให้ดีขึ้นทั้งในพื้นที่จังหวัดพังงาเองหรือว่าในแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งอีกช่วงหน้าค่ะเราก็ยังมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะนำมาพูดคุยนะคะในเรื่องของการสมัครสำหรับร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังนะคะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ค่ะกลับมาในช่วงที่2ของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันนี้นะคะก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องจับตามองในเรื่องของโครงการดีๆนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลได้มีการให้ความสำคัญนะคะแล้วก็กระแสการตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะคะหลายๆที่ก็จากที่เห็นเนี่ยก็อาจจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลั่งไหลไปใช้สิทธิ์กันค่ะหนึ่งในนั้นที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับการที่โครงการร้านธงฟ้าค่ะในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะในวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโครงการธงฟ้า
5: ค่ะ
4: ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเนี่ยต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
5: ค่ะต้องก่อนอื่นเลยต้องขอสวัสดีทุกท่านนะคะอีกครั้งนึงแล้วก็สวัสดีพี่ฮาด้วยนะคะก็มาสัมผัสที่นี่ใหม่ก็คือแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เพื่อประโยชน์กับร้านค้าของพี่น้องประชาชนเราก็เตรียมข้อมูลนะคะมีข้อมูลมีสรุปอะไรต่างๆโครงการดีๆแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับร้านค้าในท้องถิ่นให้กับทุกๆท่านนะคะเบื้องต้นก่อนอื่นเลยต้องเท้าความก่อนว่าร้านค้าธงฟ้าเราเคยเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีธงสีฟ้าประดับนะโชว์หวยและอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็คือกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์เรามีการจัดทำโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นขึ้นมาค่ะก็ถ้านับก็ตั้งแต่ปี2562นะคะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆมาซึ่งโครงการนี้ค่ะก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะก็จะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสักครู่ที่ท่านคลังได้มา
4: พูดคุยกัน
5: พูดคุยใช่ไหมคะแล้วก็รายละเอียดของเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ทางพาณิชย์เนี่ยก็จะมีร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งคุณสมบัติของร้านค้าค่ะก็จะต้องเป็นร้านค้าปลีกรายย่อยร้านค้าโชว์หวยนะคะที่เป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็ถ้าเป็นในรูปของนิติบุคคลก็คือจะเป็นสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านค่ะแล้วก็ทุกๆร้านจะต้องมีที่ตั้งชัดเจนนะคะมีที่อยู่ชัดเจนก็ง่ายต่อการค้นหาหรือการประชาสัมพันธ์ของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มีข้อจำกัดก็คือจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นแฟรนไชส์เนี่ยไม่ได้
4: ไม่ได้
5: แล้วก็นิติบุคคลที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านก็ไม่ได้นะคะก็เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะของร้านค้าธงฟ้าค่ะทีนี้สินค้าที่จะต้องจำหน่ายสินค้าที่จำหน่ายได้ในร้านค้าธงฟ้าส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นต่อประชาชนนะคะเราจะแบ่งด้วยกัน6หมวดค่ะ
4: ค
5: ่ะก็มีสินค้าจำเป็นซึ่งไม่มีแอลกอฮอล
4: ์
5: อันนี้ก็คือจะเป็นพวกสบู่ยาสีฟันผงซักฟอก
4: ข้าวสารหลักๆที่เห็นอยู
5: ่ใช่ค่ะก็จะเห็นทุกครั้งข้าวสารไข่น้ำมันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะผักผลไม้ไข่ไก่ข้าวสารอันนี้คือจะอยู่ในพวกสินค้าเกษตรนะคะยาสมุนไพรก็จัดว่าเป็นสินค้าที่จำหน่ายได้นะคะหมวดที่3ก็คือสินค้าวัตถุดิบที่เพื่อเกษตรกรรมอย่างเช่นปุ๋ยนะคะเมล็ดพันธุ์พืชหรือยาปราบศัตรูพืชนะคะหมวดที่4ค่ะก็คือจะเป็นยารักษาโรคนะคะยารักษาโรคยาแก้ไข้ท้องเสียอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หมวดที่5ก็คือวัสดุเพื่อการศึกษา
4: ค่ะ
5: นะคะชุดนักเรียนปากกาสมุดเครื่องเขียนต่างๆและหมวดสุดท้ายก็คือธูปเทียนหรือเครื่องสักการะนะคะก็จะเป็น6หมวดด้วยกันค่ะ
4: และในส่วนของร้านค้าเนี่ยที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
5: ค่ะถ้าเกิดว่าขั้นตอนของการสมัครเอกสารที่จะต้องใช้ถ้าเป็นนิติบุคเอาเป็นบุคคลธรรมดาก่อนนะคะบุคคลธรรมดาจะต้องมีหนึ่งเลยคือสำเนาบัตรประชาชนนะคะสองคือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย
4: ์ค
5: ่ะซึ่งสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์อะค่ะร้านค้าสามารถขอได้ที่เทศบาลเขตอำเภอของท่านนั้นๆได้เลยนะคะเพราะว่าทางของพาณิชย์เนี่ยจะจดทะเบียนเฉพาะนิติบุคคล
4: นิติบุคคล
5: ค่ะถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ติดต่อในเขตพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นสมุดบัญชีธนาคารของกรุงไทยนะคะนอกจากนี้ก็คือเป็นรูปถ่ายของร้านทั้งข้างในและข้างนอกร้
4: าน
5: เพื่อเห็นว่ามีตัวตนจริงๆนะ
4: มีร้านเป็นหลักแหล่งจริ งๆ
5: ใช่มีร้านเป็นหลักแหล่งจริงๆขายของอยู่จริงนะค่ะแล้วก็จะต้องวาดผังร้านมาสักนิดนึง อาจจะดูคร่ำครื้นนิดนึงเพราะแบบโอ๊ยยังต้องวาดอยู่อีกหรอแต่ว่ามันก็คือเป็นหลักฐานที่โอเคว่าจากจุดตรงนี้จุดสำคัญตรงนี้ร้านอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางจุดอะค่ะเราตอนที่ฟ้าเหมือนลงไปพื้นที่จริงๆอะบางครั้งเราหาไม่เจอจริงๆค่ะ
4: เพราะว่ามันซับซ้อนหรือว่าพิกัดมันไม่เหมือนกัน
5: พิกัดมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันนิดหน่
4: อ
5: ยหรือว่าจะบางร้านก็คืออาจจะเป็นบ้านซึ่งมันจะต้องเข้าไปในซอกซอยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยขอให้คุณวาดให้ชัดเจนนิดนึง นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการสมัครแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าร้านค้าธงฟ้าเนี่ยแอปที่จะคู่กันเลยเนี่ยก็คือแอปถุงเงินค่ะแอปถุงเงินซึ่งทุกร้านนะคะก็เมื่อมาสมัครที่สำนักงานพาณิชย์เราก็น้องๆเจ้าหน้าที่ก็มีการบริการก็คือสมัคร
4: ถุงเงินให
5: ้เลยสมัครถุงเงินให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยากทำมาก่อนก็ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะพอได้แอปถุงเงินเสร็จปุ๊บเราก็จะมีการแคปเจอร์หน้าจอแอปถุงเงินส่งเข้ามาในไลน์ของธงฟ้
4: าน
5: ะคะของกลุ่มทางกลุ่มอะค่ะก็จะมีการดูแลทุกท่านตั้งแต่ต้นจนอนุมัติแอปพรูฟซึ่งจะใช้เวลาอยู่แค่ประมาณ 1-2 วันเท่านั้น
4: อันนี้ก็คือรูปแบบของขั้นตอนเผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าเพราะว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาหลักๆเราจะเห็นว่ามีสินค้าเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะทิ้งท้ายค่ะช่องทางการประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามว่าต้องทำอย่างไรต้องติดต่อช่องทางไหนได้บ้าง
5: ค่ะได้ค่ะสำหรับในการสมัครนะคะในการสมัครร้านธงฟ้าเราเรียกสั้นๆว่าร้านธงฟ้ากันเน
4: า
5: ะจะมีด้วยกัน2ช่องทางค่ะ1ก็คือสมัครด้วยตัวเองนะคะมาที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงาได้เลยค่ะอยู่ตรงข้ามหลวงปู่ทวดนะคะในอำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะขึ้นมาชั้น2ติดต่อได้ที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการธุรกิจการค้าและการตลาดได้เลยค่ะนะคะแล้วก็อีกช่องทางที่2ก็คือจะเป็นผ่านออนไลน์ค่ะก็ทุกท่านสามารถผ่านเว็บไซต์ธงฟ้า .dit.go.th ได้เลยเหมือนกันค่ะ
4: ค่ะก็ทิ้งท้ายกันนะคะสำหรับในเรื่องของร้านธงฟ้าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนกันบ้างคะ
5: สุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1คือสิทธิประโยชน์ของร้านธงฟ้าอันนี้เนี่ยทางสำนักงานเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้ามีการจากกรมอาหารเราก็มีการจัดหาสินค้านะคะเราก็ประชาสัมพันธ์ด้วยว่ามีผู้ผลิตสินค้ารายไหนที่เราสามารถดีลกันได้แล้วเอามาขายได้แล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือจะเป็นเรื่องของการอบรมให้ความรู้เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ร้านธงฟ้าที่สนใจไปอบรมเรื่องการตลาดเรื่องการบริหารร้านเรื่อง AI อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือในด้านของสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส่วนอีกข้อนึงควบคู่กันด้วยกันคือส่งเสริมแล้วก็จะมีกำกับดูแลด้วย นะคะก็คือเป็นกฎเหล็กร้านธงฟ้าค่ะ สิ่งต้องห้าม8อย่างที่สำคัญมากๆนะคะก็คือ1ห้ามรับแลกเป็นเงินสดนะคะ
4: อันนี้ลำดับต้นๆเลย
5: ต้นๆเลยใช่ค่ะห้ามรับแลกเป็นเงินสด2ห้ามยึดบัตรค่ะ อันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพอเห็นว่าราคาขายดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นะคะห้ามบังคับการซื้อการขายสินค้า นะคะห้ามจำหน่ายเหล้าเบียร์สุรา
4: ค่ะ
5: นะคะผ่านบัตรสวัสดิการห้ามหาผลประโยชน์อื่นใดแล้วก็ห้ามนำแอปถุงเงินไปใช้นอกสถานที่เพราะว่าอยู่จังหวัดไหนใช้จังหวัดนั้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือห้ามปฏิเสธการใช้สิทธิสวัสดิการทุกกรณีซึ่งข้อห้ามเหล่านี้ค่ะ อยากจะให้ทุกร้านทุกท่านตระหนักนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่มีการตรวจพบหรือมีข้อร้องเรียน มันจะมีความผิดในเรื่องของการดำเนินการแล้วก
6: ็
5: ถูกตัดสิทธิ์ใช่ค่ะก็คือถูกตัดสิทธิ์จากโครงการและไม่ใช่แค่โครงการนี้นะสิคะพี่ฮา มันจะเป็นโครงการทุกโครงการที่เกี่ยวกับ
6: ก็คือค
5: ุ
6: ณหมดส
5: ิ
6: ทธิ์ไปเลยแบบยาว
5: ๆใช่ค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามใช่ค่ะ
6: ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของความรู้ดีๆหรือว่าวิธีการที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการร้านธงฟ้าในส่วนของคุณสมบัติต่างๆหรือว่ากฎเหล็กต่างๆนะคะที่พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงาค่ะก็ดูเวลาแล้วก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทางด้านของท่านนี้จังหวัดพังงานะคะนางสาวสลินทิพย์ทองวิเชียรนะคะที่นำมาพูดคุยประชาสัมพันธ์การรวมไปถึงท่านคลังจังหวัดพังงานะคะที่นำมาพูดคุยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องสถานการณ์ตอนนี้เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านเนี่ยตั้งตารอเพื่อที่จะมีประโยชน์นะสำหรับเรื่องของการลดค่าครองชีพรวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันขายนะคะดิฉันพร้อมด้วย
5: น
6: ้องฟางนะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8,700,000 คน
1: ทางการเลบานอนยืนยันอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลลาห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่เพื่อลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับทีมชาติบรูไนเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569สืบสานพระราชปณิธานด้านศาสนาและการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติน
2: างสาวคาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนาได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดหงรัตนารามราชวรวิหารกิจกรรมมหามงคล5ศาสนาถวายพระพรชัยมงคลการจัดทำตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อใช้ประดับสถานที่และประกอบกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศกิจกรรมรวมใจรำชุดไทยพระราชนิยมถวายพระพรในวันที่3มิถุนายนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งทั่วประเทศกิจกรรมละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติในสถานศึกษาทั้ง4ภาคเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยและปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนในพื้นที่ต่างๆตลอดเดือนมิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังร่วมกับสมาคมส่งเสริมผ้าไหมและวัฒนธรรมไทยจัดโครงการมหกรรมผ้าไหมไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15ในวันที่6มิถุนายนณหอประชุมกองทัพเรือเพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยและยกระดับทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีนานาชาตินอกจากนี้ยังจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติรวบรวมข้อมูลฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทางด้านการออกแบบการเลือกใช้ผ้าเครื่องประดับแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระราชนิยมในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยอย่างงดงามและกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมอาทิการบริจาคสิ่งของแก่ผู้ด้อยโอกาสกิจกรรมปลูกปะการังฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกมียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8,700,000 คน
3: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา 23:00 นที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน 26,463 รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้ว 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 75,674 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจล่าสุดสะสม 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐช่วยสมทบร้อยละ60เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีกร้อยละ40เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศทั้งนี้ในส่วนที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบ Food Delivery Platform หรือบริการที่ส่งอาหาร Delivery ทางโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40กันอย่างคึกคัก ช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มยอดขายแก่ผู้ประกอบการ
4: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ที่ตลาดไปรษณีย์ไทยบริเวณสำนักงานใหญ่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันโดยนายสมชายโพบัณฑิตประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์กล่าวว่าส่วนใหญ่ใช้จ่ายไปกับอาหารและเครื่องดื่มในชีวิตประจำวันซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพจึงอยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อไปในอนาคต
5: ก็ลดค่าใช้จ่ายไปพอสมควรอ่ะคนที่รายได้น้อยก็สามารถใช้แบบนี้ได้มันก็โอเคเวลาช่วยนี่ว่าซื้อกับข้าวหรือค่ารถค่าอะไรต่างๆที่ส่วนมากจะใช้ซื้อบริโภคกับข้าวเป็นส่วนใหญ่ถือว่าเยอะนะถือว่าได้นะเพราะว่าอย่างเราเติมเงินไปอย่างเงี้ยรัฐมาช่วยมา 60% ก็ถือว่าโอเคนะให้มีได้อยากให้มีเหมือนกันเพราะคนอื่นเขาจะได้ลดค่าใช้จ่ายไปนะครับ
4: ขณะที่นางสาวเกษรามีเดชเจ้าของร้านสเต็กเปิดเผยว่าลูกค้ากว่า80%เลือกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ส่งผลให้บรรยากาศภายในร้านกลับมาคึกคักและมีลูกค้าใหม่เข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนและทำให้ลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารได้หลากหลายโดยเฉพาะเมนูที่มีราคาสูงกว่าปกติ
6: 100%แล้วก็ 80% นะมาใช้คนละครึ่งก็ได้เพราะว่าบางคนเหมือนว่าที่ไม่เคยกินเขาก็มาใช้เหมือนอย่างเงี้ยมันเป็นอาหารที่แบบแพงกว่าปกติมันก็แพงกว่าข้าวแพงกว่าก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมีคนละครึ่งอย่างเงี้ยเขาก็มาใช้ได้เขาก็ถือว่าเขาซื้อน้อยเขาจ่ายน้อยลงก็ได้มากกว่าปกติแหละถ้าเราไม่ทำลูกค้าเอ้าพี่ไม่มีหรอก็ไปร้านที่มีไงเขาก็อยากใช้ใช่ป่ะคนขอสิทธิ์มาแล้วเขาก็อยากใช้สิทธิ์ของเขามันก็ช่วยลดภาระเขาอะบางคนเขาก็ถือว่าคุ้มอะ
4: ทั้งนี้เมื่อเวลา 9:00 นที่ผ่านมากระทรวงการคลังเปิดเผยว่ายอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เมื่อวานนี้มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นประชาชนจ่าย855ล้านบาทและรัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้ว 8,724,402 คนและมีร้านที่มีการใช้จ่ายสำเร็จ 659,686 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: ผู้ค้าไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญชวนร้านค้าร่วมโครงการให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกการใช้จ่ายของประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
7: นางสาวพันธิราศรีสินผู้ค้าร้านไข่กระทะตลาดสดเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากการเปิดระบบใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกผลตอบรับดีมีลูกค้าจำนวนมากมาใช้สิทธิ์สแกนจ่ายเงินซื้ออาหารที่ร้านผ่านแอปเป๋าตังถุงเงินอย่างต่อเนื่องและซื้อมากกว่าปกติเพราะจ่ายเงินในส่วนของตัวเองน้อยลงโดยมีส่วนที่รัฐร่วมจ่ายถึง160ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้งนี้อยากให้ผู้ค้าร่วมโครงการนี้ให้มากๆเพราะประชาชนจะได้มีทางเลือกในการใช้จ่ายมากขึ้นช่วยลดภาระค่าครองชีพขณะที่ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลในเรื่องของภาษีเพราะรายได้จากการค้าขายไม่ได้มากจนถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี
8: วันนึงเราก็ไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ขายได้หลักหมื่นต่อวันอะไรก็อยากให้พ่อค้าแม่ค้านะคะมาร่วมโครงการเพราะว่าประชาชนลูกค้าหลายๆคนอาจจะได้มาใช้สิทธิ์กันค่ะ
7: สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสในแอปถุงเงินได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ส่วนร้านค้าใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ทั้งนี้ร้านนวดสปาร้านทำเล็บและร้านทำผมยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในรอบนี้ได้ธนวัฒน์ วงศ์ วิริยะ วณิชย์ โสธร ประจวบ คีรีขันธ์ รายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหารือนายกรัฐมนตรีเร่งเครื่องพัฒนา SME หลังสัดส่วน GDP ปรับลดลงยืนยันเตรียมแผนรับมือแล้วนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นการพูดคุยถึงภาพรวมการทำงานทั้งในส่วนของงานการเมืองและงานราชการที่ต้องขับเคลื่อนและพัฒนาโดยโฟกัสหลักอยู่ที่การเร่งแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ไปจนถึงธุรกิจขนาดเล็กและระดับไมโครเนื่องจากพบว่าสัดส่วนของ SME ต่อ GDP ของประเทศในปัจจุบันมีตัวเลขที่ตกลงมาโดยทางนายกรัฐมนตรีได้กำชับอย่างเร่งด่วนให้หาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือกลุ่ม SME ซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมการและวางแผนงานต่างๆไว้รองรับหมดแล้ว
9: โดยเฉพาะเรื่องของ SME ที่ต้องพัฒนาเพราะ SME นั้นถ้าดูของอย่าง GDP ประเทศเนี่ย SME นั้นตกลงมาหน่อยนะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับคุยเรื่องงานในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็เล็กๆไมโครว่าคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรครับนายกกำชับว่าให้หาแนวทางพัฒนาในส่วนเรื่องนี้นะครับก็ได้เตรียมวางแผนไปหมดแล้วครับ
0: รองนายกรัฐมนตรีย้ำการพิจารณาที่ดินเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ควรรอการพิจารณาของศาลและเห็นว่าการเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องการเมืองนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวทส.ส.บัญชีรายชื่อเดินทางไปพบกับนายเนวินชิดชอบที่จังหวัดบุรีรัมย์เรื่องที่ดินเขากระโดงว่าเรื่องที่ดินอยู่ในชั้นของศาลและต้องรอให้ศาลพิจารณาและพิสูจน์สิทธิ์ต่างๆระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและภาคประชาชนและเห็นว่าการกระทำของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นเรื่องธรรมดาแต่ประเด็นคือต้องทำอย่างไรจะให้เกิดความชัดเจนเนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีกระบวนการพิจารณามาโดยตลอดย้ำว่าควรรอศาลพิจารณาคดีดีกว่าส่วนการที่ออกมาเคลื่อนไหวขณะนี้เพราะเป็นข่าวที่น่าสนใจและเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองสำหรับที่ดินจำนวน 5,083 ไร่มีส่วนหนึ่งเป็นของนายเนวินและยังมีส่วนราชการอื่นอีกจำนวนมากและภาคประชาชนที่อยู่ในที่อื่นนั้นไม่ใช่เป็นการครอบครองของนายเนวินทั้งหมดการครอบครองมีเอกสารสิทธิ์และมีโฉนดที่ถูกต้องไม่ใช่เป็นการแย่งถือครองส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์จะมาขอพบกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่นั้นโดยส่วนตัวไม่ทราบและจะมาพบด้วยเรื่องอะไร
10: สนใจคนติดตามเขาเป็นนักการเมืองก็ต้องเป็นเรื่องการเมืองเลยประกอบไปด้วยพอดีเนี่ยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีส่วนหนึ่งใน 5,083 ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งเป็นของท่านเนวินอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยนะครับเป็นในครอบครัวท่านเนวินซึ่งตั้งอยู่ตรงนั้นความจริงมีส่วนราชการอื่นเยอะแยะเลยนะครับที่อยู่ตรงนั้นทั้งภาคประชาชนด้วยก็เยอะอยู่ท่านเนวินไม่ได้ไปครอบครองที่ดิน 5,083 ไร่ตามข้อมูลเนี่ยไม่ใช่นะเป็นภาพรวมของที่ดินแล้วมีประชาชนหลายส่วนเข้าไปถือครองอยู่แล้วการถือครองเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์เรียบร้อยมีโฉนดนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโฉนดไม่ใช่ว่ามีการแย่งคันครอบครองกันไม่ใช่นะครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขติดตามการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 อย่างใกล้ชิดย้ำประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดหลังตรวจพบเชื้อสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เคยพบในประเทศไทยโดยอาการที่พบส่วนใหญ่ได้แก่ไอเจ็บคอและมีไข้ซึ่งอาการเจ็บคอเป็นลักษณะเด่นของสายพันธุ์ดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพหากมีอาการไข้ไอหรือเจ็บคอควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ใกล้ผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อย้ำว่าไม่ต้องตื่นตระหนกกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและยังไม่จำเป็นต้องหาวัคซีนเพิ่มเติมส่วนการแพร่กระจายของสายพันธุ์ดังกล่าวจะแพร่กระจายง่ายกว่าสายพันธุ์โอไมครอนหรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องให้แพทย์ลงรายละเอียดดีกว่า
11: สถานการณ์โควิดนะครับมีสายพันธุ์ที่เราเจอตั้งแต่เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 สายพันธุ์นี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์มาจากสายพันธุ์เดิมที่เราพบเจออยู่ในประเทศไทยก็จะมีอาการลักษณะคล้ายๆเดิมก็คือไอเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้แต่ว่าจะมีอาการที่เด่นก็คืออาการของการเจ็บคอทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดูแลตัวเองถ้ามีอาการมีไข้หรือว่าไอเจ็บคอต่างๆเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังแนะนำให้สวมแมสเป็นปกติเพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายไปยังผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงแต่ก็ไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกนะครับเราก็เฝ้าระวังอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
12: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
13: ผมพลวตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยได้หลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจก็ปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุด ขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับความกล้าของท่านในวัน

0: ราจะตามทันมั้ยนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีเรียกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือในหลายประเด็นก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
3: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกรัฐมนตรีและตัวแทนหลายหน่วยงานเข้าหารือภายในตึกไทยคู่ฟ้าอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มนคำปลัดกระทรวงกลาโหมนายปิยสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามารายงานสถานการณ์ชายแดนใต้และสถานการณ์น้ำมันรวมทั้งยังได้เรียกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการกองทัพเรือพร้อมคณะเข้าหารือการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปศ2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นอกจากนี้ยังมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งได้หารือเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: รัฐบาลสั่งติดตามสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้เร่งเจรจาพูดคุยสร้างสันติสุข
4: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้โดยเฉพาะเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดทางนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปสาเหตุหลักของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นถี่ครั้งในระยะนี้เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างไรก็ตามการเจรจายังคงเป็นแนวทางที่มีประโยชน์มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยผลสัมฤทธิ์ของการพูดคุยจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือและความจริงใจของทุกฝ่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งคาดว่าจะมีการเริ่มต้นกระบวนการเจรจากันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้โดยในขณะนี้ได้มีคณะทำงานชุดเล็กเตรียมการลงพื้นที่ล่วงหน้าเพื่อประชุมหารือและวางกรอบทิศทางของการเจรจาไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
5: ก็ยังคิดว่ายังมีประโยชน์อยู่แต่จะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือและความจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้าไม่มีความปลอดภัยการพัฒนาก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องการคือการเจรจาเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็มีการร่วมมือกันในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและทุกฝ่ายให้มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันผมยังคิดว่าน่าจะดีขึ้นถ้าหากได้มีการเจรจาซึ่งเห็นว่าจะมีการเจรจากันในเดือนมิถุนายนนี้แต่ว่าคณะเล็กที่เตรียมการเนี่ยก็เริ่มจะทำการไปประชุมล่วงหน้าก่อนเพื่อจะวางกรอบของการเจรจาครับ
4: พร้อมกันนี้ทางรัฐบาลได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ดูแลและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะกรรมการโดยหลังจากคณะกรรมการชุดนี้ได้เริ่มประชุมหารือและกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทิศทางของสถานการณ์ในพื้นที่จะค่อยๆคลี่คลายและปรับตัวในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: รองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส
6: วันนี้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46หน่วยเฉพาะกิจน

0: นาธิวาสเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาในการนี้ช่วงหลังเสร็จสิ้นพิธีรดน้ำศพนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้แทนวางพวงหรีดของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทและมอบเงินบำรุงขวัญพลตรีกรกฎวางพวงหรีดของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมมอบเหรียญบางระจันมอบเงินช่วยเหลือจัดการศพเบื้องต้นและมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติในการประกอบคุณงามความดีและความเสียสละแก่วงตระกูลตลอดจนมอบเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆเพื่อเป็นการปลอบขวัญให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเตรียมเรียกผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งประชุมเพื่อกำหนดแนวทางยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยหลังเกิดเหตุคนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงกรณีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันก่อเหตุทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นว่ากระทรวงคมนาคมเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงกันในหลายแอปพลิเคชันโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เป็นข่าวซึ่งมีสถิติการร้องเรียนและการเกิดเหตุสูงกว่ารายอื่นกระทรวงคมนาคมได้ให้รายงานผลดำเนินการและการเยียวยาผู้เสียหายภายใน1เดือนพร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เสียหายกระทรวงคมนาคมได้แจ้งไปยังผู้ให้บริการแอปพลิเคชันขนส่งทุกแห่งให้ระงับการรับสมัครผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะทันทีเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันช่องโหว่ในการคัดกรองผู้ขับขี่เนื่องจากปัจจุบันยังพบว่ามีการรับสมัครคนขับได้ง่ายเกินไปโดยไม่มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มงวดคาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการร่วมกันขณะที่กรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มวันการทำใบขับขี่สาธารณะและช่องทางกรณีที่แอปพลิเคชันสามารถรวบรวมผู้ขับขี่และจะมาทำใบขับขี่สาธารณะพร้อมกันโดยให้เปิดเป็นกรณีพิเศษในทุกจังหวัดทั่วประเทศผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวศักดิ์ศิราลงพื้นที่เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทยในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: พลตำรวจโทศักดิ์ศิราเผือกอ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเป็นประธานปล่อยแถวกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่จัดงานฟูลมูนปาร์ตี้อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันอาชญากรรมการลักทรัพย์เหตุทะเลาะวิวาทรวมถึงการดูแลความปลอดภัยด้านการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเลในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการดูแลจุดเสี่ยงพื้นที่จัดงานท่าเรือและเส้นทางคมนาคมสำคัญพร้อมจัดกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งเตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3: ก็ขอนำเรียนในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเที่ยวงานฟูลมูนในเดือนมิถุนายนนี้นะครับในส่วนของการปฏิบัติก็มีตำรวจท่องเที่ยวท้องที่เจ้าท่าตำรวจน้ำแล้ววันนี้ก็ได้มีในส่วนของท่านกงสุลอังกฤษประจำประเทศไทยนะครับที่มาร่วมปล่อยแถวและก็ตรวจตาในส่วนของเทศกาลฟูลมูนที่หาดลิ้นนะครับก็เรียนว่าในส่วนของการปฏิบัตินะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านได้มีความห่วงใยและขอบคุณในส่วนของทุกส่วนราชการที่ดูแลท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีความร่วมมือมีในเรื่องของความพร้อมในการปฏิบัตินะครับในส่วนของเทศกาลนะครับวันนี้ได้จัดกำลังตรวจตราแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องๆที่เป็นพยาบาลนะครับกรณีมีเหตุต่างๆก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
2: ู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวสะท้อนถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนจากทั่วโลกพันนิตาเจียนผันสวทเกาะสมุยรายงาน
1: ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีสรุปสำนวนคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจับผู้ต้องหาได้12รายก่อนส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมปรับแผนลงพื้นที่เชิงรุกให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น
4: พลตำรวจตรีสุวัฒน์สุขศรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยความคืบหน้าคดีร่วมกันฆ่าคนขับแท็กซี่ในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน12รายและเมื่อวานนี้นายธวัชชัยหนึ่งในผู้ต้องหาได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนณสถานีตำรวจภูธรสิชนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาได้แก่ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันสมควรและร่วมกันยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยไม่มีเหตุอันสมควรในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายและนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนอกจากนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้เพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง5มิถุนายนโดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรสูงสุดในพื้นที่7อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภออุ้มผางจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเมืองตราดเขาสมิงบ่อไร่และคลองใหญ่จังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงและมะขามขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำพบมีปริมาณน้ำรวม 45,332 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ21,221 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำใน3เขื่อนหลักในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำบางพระมีปริมาณน้ำ48ล้านลูกบาศก์เมตรอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลมีปริมาณน้ำ80ล้านลูกบาศก์เมตรและอ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำ161ล้านลูกบาศก์เมตรปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลังน้ำในลำน้ำธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝน
6: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือในช่วงฤดูฝนนี้ทั้งน้ำในลำน้ำธรรมชาติน้ำในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่อยู่ในอาคารชลประทานต่างๆพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำตรังคลองปลาเหลียนฝ่ายคลองนางน้อยคลองกะลาเสแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ทั้ง3แห่งระดับน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งนี้ได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือไว้คอยช่วยเหลือประชาชนพร้อมวางแผนติดตั้งเครื่องจักรกลต่างๆไว้ประจำจุดพื้นที่เสี่ยงส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างมีการวางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาการขีดขวางทางระบายน้ำเพื่อให้บริเวณที่มีการก่อสร้างสามารถระบายน้ำได้ตามศักยภาพของลำคลองอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัย แนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะทางการเลบานอนประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิสบอลเลาะห์กับอิสราเอลบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเฉพาะพื้นที่ซึ่งถือเป็นการลดระดับความขัดแย้งให้อยู่ในวงจำกัดหลังสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายพันคนและส่งผลให้สงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐและอิสราเอลทวีความรุนแรงขึ้นสถานทูตเลบานอนประจำสหรัฐระบุว่าแม้ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนยุติลงแต่อิสราเอลจะระงับการโจมตีกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและแถบชานเมืองที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ขณะเดียวกันกลุ่มฮิสบอลเลาะห์จะระงับการโจมตีอิสราเอลทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเป็นคนแรกที่ประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงดังกล่าวภายหลังจากที่เขาพูดคุยกับทางผู้นำอิสราเอลและตัวแทนของกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เนื่องจากการให้อิสราเอลยุติการโจมตีเลบานอนเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ที่ระบุว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศของกองกำลัง IDF สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอย่างไรก็ตามไม่มีรายงานความเสียหายหรือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์เห็นพ้องที่คลี่คลายความตึงเครียดระหว่างกันหลังจากที่เขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลและติดต่อกับกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ผ่านคนกลางเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุโซนร้อนชางมีซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งรวมถึงจังหวัดคาโงชิมะและจังหวัดโอกินาวะในวันนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย9รายและส่งผลให้ประชาชนหลายหมื่นครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้พายุลูกดังกล่าวยังทำให้สายการบินรายใหญ่2แห่งของญี่ปุ่นได้แก่ออนิปปอนแอร์เวย์และเจแปนแอร์ไลน์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินรวมกันราว600เที่ยวขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าพายุโซนร้อนชางมีกำลังเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือของญี่ปุ่นพร้อมประกาศเตือนภัยความเสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมและคลื่นสูงในพื้นที่ดังกล่าวนางดียาโรโรเอสติวิทยาปุตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีดุลสินค้าฮาลาลเกินดุลกว่า 51,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2568 ซึ่งมาจากแรงหนุนของการส่งออกสินค้าฮาลาลที่มูลค่ากว่า 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการส่งออกน้ำมันปาล์มและผลิตภัณฑ์แปรรูปมีมูลค่าสูงสุดอยู่ที่กว่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาได้แก่สินค้าแฟชั่นมุสลิมราว 8,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในเครื่องสำอางฮาลาลประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับทั้งนี้รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะยกระดับการสนับสนุนการส่งออกและขยายตลาดสินค้าฮาลาลไปยังกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาแอฟริกาและอเมริกาเหนือเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียในตลาดโลกขณะที่ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การส่งออกสินค้าฮาลาลของอินโดนีเซียแตะระดับ 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.52เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีที่สนามโรลองการอสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอารีนาซาบาเลนกามือ1ของโลกจากเบลารุสไล่หวดเอาชนะนาโอมิโอซากะมือ16จากญี่ปุ่นขาดลอย2เซตรวด7ต่อ5และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับไดอาน่าชไนเดอร์มือ25ของโลกจากรัสเซียที่เอาชนะแมดิสันคีสมือ19จากสหรัฐมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ6ต่อ0เทนนิสอาชีพ TATP Tour สิงห์คลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนักลอมือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหวดเอาชนะธนัชพรยังโหมดที่ถอนตัวก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วยนอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับบุญยวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉือนชนะธนัชพรยังโหมดและพิมมาดาทองคำแบบสนุก2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ4และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ8ด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะสิวนัทอุ้ยตยกุล2เซตรวด7ต่อ5 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ1คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และสิวนัทอุ้ยตยกุลที่เอาชนะกฤตตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2ต่อ1เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิทวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดโดยเอาชนะซาชินจันทระเสการันจากอินเดีย6ต่อ3และ6ต่อ0ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิดวรันพลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม6ต่อ0และ6ต่อ0นิดวรันผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอลิเซียลีจากจีนความเคลื่อนไหวของทัพนักตบลูกยางสาวไทยก่อนลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์แรกที่หนานจิงโอลิมปิกยูสปอร์ตพาร์คยิมเนเซียมเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นำบรรดานักตบสาวไทย15คนลงซ้อมครั้งแรกที่ประเทศจีนนับตั้งแต่เดินทางมาถึงเมื่อช่วงดึกของวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาที่สนามซ้อมภายในศูนย์กีฬาโอลิมปิกหนานจิงโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬายืดร่างกายซ้อมการคอนโทรลบอลเสิร์ฟรับเสิร์ฟโดยใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่อนจะเข้าฟิตเนสเพื่อเล่นเวทเทรนนิ่งอีก1ชั่วโมงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของร่างกายสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทัพลูกยางสาวไทยในวันที่3มิถุนายนพบเซอร์เบียเวลา 14:00 น.วันที่4มิถุนายนพบจีนเวลา 18:30 น.วันที่6มิถุนายนพบเบลเยียมเวลา 14:00 น.และวันที่7มิถุนายนพบเช็กเวลา 10:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กและโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BG Training Center 1เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทิน FIFA Day ในเดือนมิถุนายนนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะเข้ามาสมทบครบ23คนทั้งในรายของธีรพัฒน์ปรือทองจู๊ดซุนซับเบลนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมที่เข้ามาสมทบรวมถึงสุวรรณชาติสารีพิมพ์ที่ถูกเรียกตัวมาแทนที่อิกลาสสันหลนที่ได้รับอาการบาดเจ็บโดยใช้เวลาไป30นาทีเนื่องจากมีฝนตกลงมาทำให้ทีมงานสตาฟโค้ชตัดสินใจยุติการฝึกซ้อมเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บก่อนการฝึกซ้อมสุรชาติสารีพิมพ์ตัวรุกทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งสำหรับนักฟุตบอลที่อายุมากแล้วมีโอกาสไม่บ่อยที่จะเข้ามาติดทีมชาติแต่ได้รับโอกาสแล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ทั้งในสนามซ้อมและในสนามแข่ง
9: ดีใจและภูมิใจทุกครั้งครับก็ไม่นึกว่าจะมีโอกาสเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอยู่เสมอว่าถ้าเกิดได้เข้ามาก็จะเต็มที่ทุกครั้งเหมือนที่เรามีโอกาสลงสนามอะไรมาเนี่ยครับก็มันมีโอกาสไม่บ่อยหรอกครับสำหรับนักฟุตบอลอายุเยอะๆที่จะได้มาเล่นอย่างนี้ก็พูดได้คำเดียวคือถ้ามีโอกาสก็จะเต็มที่ทั้งสนามซ้อมกับน้องๆด้วยกันผลักดันกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสในสนามแข่งก็เต็มที่อย่างเดียวครับ
8: ด้านเอราวัณกานิเยตัวรุกลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายใน2นัด คือการช่วยทีมคว้าชัยชนะทั้ง2เกมและเริ่มปรับตัวเข้ากับทีมได้แล้วสำหรับในตอนนี้กำลังเรียนภาษาและโรงเรียนคอร์สพิเศษในเรื่องภาษาอังกฤษอนาคตก็จะเรียนภาษาไทยควบคู่ไปด้วยตอนนี้จะพยายามพัฒนาในการใช้ภาษาและจะพยายามใช้ภาษาไทยให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกในวันที่5มิถุนายนพบคูเวตเวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและวันที่9มิถุนายนไปเยือนจีนเวลา 18:35 นที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดที่จะพบกับคีร์กีซสถานเกาหลีใต้และ UAE และได้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโดยได้เรียกจิตติพัฒน์วะสูงเนินกองกลางจากสโมสรพีทีประจวบ FC มาแทนที่นพรุตรักษาชุมของสงขลา FC ที่มีอาการบาดเจ็บนอกจากนี้บรรดานักเตะรายอื่นๆที่ติดภารกิจกับสโมสรก็ได้มาสมทบแล้วเช่นเดียวกันทั้งธนกิจโชติเมืองปักพลเอกมณีกรอูแซมมาเทียงคามและเจนาฮาฟี่มามะสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์เป็นหลักและพยายามเตรียมแท็กติกที่จะใช้ในการเจอกับคีร์กีซสถานสำหรับโปรแกรมของทัพช้างศึกU23ในวันพรุ่งนี้จะอุ่นเครื่องแบบปิดกับคีร์กีซสถานวันที่6มิถุนายนพบเกาหลีใต้เวลา 18:00 นที่ปทุมธานีสเตเดียมและปิดท้ายด้วยการอุ่นเครื่องแบบปิดกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนขณะที่ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกที่จะพบกับบูไนโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชโบจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีจะพบกับบรูไนในวันนี้เวลา 16:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ทีมชาติอิรักประกาศรายชื่อ26ผู้เล่นชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเรียบร้อยแล้วโดยมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังจากสโมสรการท่าเรือ FC ได้เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนี้ด้วยและทำให้กลายเป็นนักเตะที่ปัจจุบันค้าแข่งในไทยลีกคนแรกที่ได้ลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสำหรับเรบินซูลาก้าติดทีมชาติอิรักในฐานะนักเตะคนสำคัญของทีมตั้งแต่ปี2015ปัจจุบันลงเล่นไปแล้ว52นัดผ่านเวทีสำคัญทางฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟีฟ่าอาหรับครับและเอเชียนครับรอบสุดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอิรักผ่านเข้าไปในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ40ปีโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเซเนกัลฝรั่งเศสและนอร์เวย์และจะประเดิมสนามพบกับนอร์เวย์ในวันที่17มิถุนายนต่อด้วยพบกับฝรั่งเศสในวันที่23มิถุนายนและพบกับเซเนกัลวันที่27มิถุนายนปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: วิกฤตพลังงาน
11: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่องปัจจุบันคำว่าเยินในเยินยอใช้นอหนูสะกด
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
15: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.34 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600ถึง99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-2354-7391-2กรมการจัดหางานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการบรรณารักษ์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกพรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานหรือที่เว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามท่านผู้ฟังครับหลายคนมองข้ามการดื่มน้ำเปล่าในชีวิตประจำวันเพราะคิดว่าการดื่มน้ำเปล่าไม่จำเป็นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำบ่อยหรือหลายๆคนได้หันมาดื่มน้ำหวานชากาแฟแทนน้ำเปล่าแล้วน้ำหวานชากาแฟเหล่านี้ทดแทนน้ำเปล่าได้จริงหรือไม่จริงๆแล้วน้ำเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อร่างกายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดื่มเป็นประจำทุกวันหากขาดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วันใน1วันจึงควรดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วหรือประมาณ2ลิตรต่อวันโดยดื่มทีละน้อยไม่ดื่มเร็วหรือมากเกินไปการดื่มน้ำเปล่าช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์และเลือดช่วยรักษาสมดุลอุณหภูมิควบคุมความดันและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการดื่มน้ำมากขึ้นยังช่วยในเรื่องการลดน้ำหนักได้ด้วยช่วยให้สุขภาพผิวดูมีน้ำมีนวลเปล่งปลั่งสดใสช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยได้เพราะช่วยป้องกันไม่ให้ผิวแห้งกร้านทำให้ดวงตาสดใสมีชีวิตชีวาเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายทำให้การไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลให้ร่างกายให้ผ่อนคลายสบายใจนอกจากนี้การดื่มน้ำเปล่ายังช่วยให้สมองทำงานได้ไวและดียิ่งขึ้นช่วยลดการเกิดกลิ่นปากชะลอความแก่ทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายไม่ขาดน้ำและทำงานได้อย่างเป็นปกติช่วยลดอุณหภูมิในร่างกายควบคุมอุณหภูมิในร่างกายให้คงที่สามารถช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับผิวหนังแถมยังป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายได้อีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการลดอาการปวดศีรษะและไมเกรนได้เพราะผู้ป่วยไมเกรนหากร่างกายขาดน้ำหรือได้รับน้ำไม่เพียงพออาการปวดหัวอาจจะรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยการดื่มน้ำเปล่ายังช่วยในการย่อยอาหารเพราะทำให้ระบบย่อยอาหารทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยป้องกันโรคกรดไหลย้อนสำหรับผู้ที่ท้องผูกน้ำคือสิ่งที่จำเป็นอย่างมากน้ำมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักตัวโดยไปลดความอยากอาหารก่อนรับประทานอาหารนั่นเองครับ การดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วจะช่วยให้ปริมาณไขมันในร่างกายลดลงได้ช่วยให้หัวใจทำงานได้อย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพแถมยังช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาสุขภาพไตให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อวันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำจนเป็นนิสัยเพราะการดื่มน้ำเปล่านั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากทำให้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกายทำงานได้ดีดังนั้นน้ำก็คือยาวิเศษดีๆถึงแม้จะไม่เห็นผลทันตาแต่ก็สามารถบรรเทาโรคต่างๆได้หลายชนิดได้อย่างแน่นอนจบบทความประจำวันเรื่องน้ำเปล่ายาวิเศษใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
17: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
18: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
17: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
18: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปเขียนเลขจองดิ
17: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
18: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
15: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้วินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและชลธรจัญญาอ่าน

ชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะพี่ภัทร
1: สวัสดีค่ะ
2: เราก็เจอกัน2วันเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะเมื่อวานเป็นวันหยุดแต่วันนี้เป็นวันทำงานนะคะเราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะสำหรับวันอังคารนี้วันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่2มิถุนายน2569มาพร้อมกับทีมงานเหมือนเดิมนะคะวันนี้ประสานงานข้อมูลคุณแนนมนวิภาเทียมแสงค่ะแล้วก็ Facebook Live วันนี้คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ค่ะส่วนควบคุมเสียงวันนี้นะคะเป็นคุณป๋องค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะ
1: ค่ะวันนี้ Facebook Live เปิดแล้วนะคะก็จะเห็นภาพบรรยากาศของเกาะสวย
2: ๆไปทะเลกัน
1: ที่จังหวัดกระบี่นะคะ เป็นเกาะลันตาใช่ไหมคะ
2: โอ้นี่กำลังได้รับความนิยมเลยนะเพราะว่าติดอันดับ
1: ใช่เป็นข่าวดีนะคะว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวกันยังไงนะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลท่องเที่ยวระดับนานาชาติค่ะโดยในปี2568ถึง2569เนี่ยเป็นการยกระดับการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะ
2: คะ
1: สู่คุณภาพแห่งความยั่งยืนและเป็นประสบการณ์ระดับโลกค่ะได้รับรางวัลโดยเฉพาะที่เกาะกระดานจังหวัดตรังนะคะยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกส่วนที่หมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นี่ก็คว้ารางวัลเรียกว่าเป็นรางวัล Green Destination Story Award 2026ในสาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีนะคะอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านเมืองเก่าเมืองตะกั่วป่าจังหวัดพังงาก็ได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์การทรัพยากรธรรมชาติและก็วิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเชียงคานจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ด้วยนอกจากนั้นแล้วค่ะ กรุงเทพมหานครของเราก็ได้รับการจัดอันดับนะคะให้เป็น Ferb Travel Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง Luxury ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตกับเกาะสมุยและเชียงใหม่ก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่ม Digital Nomad อย่างต่อเนื่องนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวค่ะรางวัลและการยอมรับเวทีระดับโลกนี้นะคะสะท้อนว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและมีคุณภาพบทบาทของประเทศไทยในฐานะของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ภาครัฐเองนะคะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทุกฤดูกาลช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพยุคใหม่ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะก็เป็นข่าวดีของคนไทยเนาะมีแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเยอะเลย
2: ค่ะแล้วก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเที่ยวในเมืองไทยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอมาเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นคนในพื้นที่คนในชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าก็ต้องช่วยกันต้อนรับนะคะเป็นยิ้มสยาม ที่มีความหมายเพราะว่าต่างชาติเวลามาเนี่ยเขาจะจดขานกันเลยนะพี่พัดว่า ชอบมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยคนไทยนิสัยดีน่ารักแล้วก็คนไทยจะเป็นคนที่ยิ้มง่ายถ้าเทียบกับแบบชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยเขาก็จะเป็นขรึมๆใช่ไหมของไทยเนี่ยอะไรก็แล้วแต
1: ่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
2: ยิ้มไว้ก่อนค่ะพูดอังกฤษได้หรือไม่ได้เนี่ยเราพูดยิ้มไว้ก่อนค่ะ
1: เราช่วยเหลือดูแลมีน้ำใจความเมตตาความมีน้ำใจของคนไทยเนี่ยประทับใจคนต่างชาติมากๆเขาหาที่ไหนไม่ได้ในทั่วทุกมุมโลก
2: ใช่แล้วมาเมืองไทยเนี่ยนอกจากจะเจอผู้คนที่แบบมนุษยสัมพันธ์ดีอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเนี่ยที่สำคัญที่สุดอาหารการกินถูกมากๆโดยเฉพาะผลไม
1: ้ตอนนี้ผลไม้บ้านเราเนี่ยหารับประทานได้ทุกฤดูกาล
2: ใช่แล้วก็ราคาถูก
1: ใช่ถูกออกมาเยอะมาก
2: ๆแต่ว่าปีนี้มันถูกทุกอย่าง
1: หลายอย่างก็ราคาตกนะสงสารเกษตรกรที่เขาลงทุนมาตลอดแล้วก็ดูแลประคบประงมตลอดทั้งปีจะขายได้ในช่วงที่แบบมันถึงเวลาของฤดูกาลแต่ว่าพอออกมาพร้อมๆกันออกมาเยอะๆก็ทำให้ราคามันตกต่ำ
2: เพราะมันล้นตลาด
1: ใช
2: ่ก็เหมือนปีที่แล้วที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มะม่วงออกแบบโอ้โหแบบเรียกได้ว่าเหมือนจะแจกกันเลยอ่ะราคาก็จะถูกมากๆเลยนะคะก็จะมีการแปรรูปไปทำนู่นทำนี่บ้างนะคะพอมาช่วงนี้อ่ะเงาะ
1: เงาะ
2: ล่าสุดพี่พัดบอกว่าเงาะเนี่ยราคาถูก
1: ออกมาเยอะเยอะจนกระทั่งชาวสวนเนี่ยจริงๆต้องเก็บขายแล้วมีคนไปจองไว้แต่ว่าตอนที่จองในราคาสูงแต่พอที่ถึงเวลาตอนนี้มันออกมาเยอะล้นตลาดราคาตกต่ำคนที่จองยอมเสียค่ามัดจำเพราะว่าเขาจะต้องมีค่าขนส่งต้องไปทำขายต้องไปขนส่งเพื่อจะนำไปขายต่อเนี่ยแล้วทำให้เขาไม่ไหวมันจะไม่คุ้มทุนก็เกษตรกรก็เลยต้องเดือดร้อนตอนนี้อาจจะออกมาล้นตลาดยังไงก็ช่วยอุดหนุนนะคะสินค้าเกษตรกรในช่วงนี้นะคะเงาะเนี่ยสนับสนุนได้เลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยผลไม้รสชาติดีหวาน
2: อร่อย
1: ใช่ค่ะ
2: พูดแล้วก็อยากกินเลยเงาะนะคะเงาะจริงๆแล้วเอาไปแปรรูปได้เยอะเหมือนกันนะหลายคนก็อาจจะไปทำเป็นขนมหวานก็มีเนาะเงาะลอยแก้ว
1: เงาะกระป๋อง
2: โอ้โหเงาะลอยแก้วนะจะบอกว่าอร่อยคล้ายๆเงาะกระป๋องไหมคล้ายๆเนาะเงาะลอยแก้วหรือว่าจะแบบ
1: เน
2: า
1: ะ
2: ใช่หรืออาจจะเอาไปเป็นปั่นก็ได้น้ำเงาะเมื่อก่อนมีน้ำลำไยใช่ไหมช่วงลำไยถูกๆอาจจะเป็นน้ำเงาะก็ได้นะใส่ท็อปปิ้งเป็นเงาะสดเยอะๆคว้านเม็ดออกก็ได้นะมีใครที่เอาเงาะไปทำแบบว่าแกะเงาะแล้วก็คว้านเอาไปทำเป็นแบบพริกเกลือก็น่าจะอร่อยนะจะมีความหวานแบบเค็ม
1: อยากกิน
2: เพราะว่าผลไม้ไทยปีนี้ถูกมากๆนะคะช่วยกันอุดหนุนด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าทุเรียนด้วยนะคะมังคุดก็เริ่มออกมาแล้วมังคุดก็ไม่แพงนะออกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยดูราคาแล้วเริ่มไม่แพงเนี่ยแสดงว่าสักพักหนึ่งเนี่ยน่าจะถูกกว่านี้เพราะว่าไปกินมังคุดที่เขาคัดมาเป็นไซส์เล็กๆอ่ะ ไซส์มินิแต่อร่อยนะคะ อร่อยแล้วแบบรสชาติดีพอคำน้ำลายมาเลย น้ำลายสอนะคะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: มาถึงข่าวสารนะคะในช่วงนี้มีวันหยุดหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญอีกวันนึงนะคะเมื่อสักครู่เราได้ฟังสารคดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569นะคะมีกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญนี้โดยขอเชิญชวนประชาชนนะคะได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งแต่ช่วงเวลาตั้งแต่วันที่3มิถุนายน2569 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาวันพระหัสบดีที่4มิถุนายนตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาค่ะที่ศาลาสหทัยสมาคมและเต็นท์สนามข้างสำนักแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวังนะคะทางเข้าประตูสวัสดิโสภางดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททั้ง2วันนะคะในวันที่3และวันที่4ค่ะแล้วก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร149รูปถวายพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันที่3มิถุนายนเวลา 7:00 น.ที่ท้องสนามหลวงค่ะส่วนภูมิภาคที่ศาลากลางจังหวัดและสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศนะคะจัดที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะตามความเหมาะสมเช่นกันค่ะในช่วงค่ำนะคะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันพุธที่3มิถุนายนเวลา 19:29 น.ณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคก็ที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะเชิญชมถ่ายทอดสดได้นะคะพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลผ่านทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
2: ค่ะแล้วก็สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันสำคัญก็อยากจะเชิญชวนให้ประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศนะคะไปร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะในโครงการร้อยดวงใจให้โลหิตค่ะเป็นการเทิดทาย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายนนี้นะคะใครใกล้ที่ไหนไปบริจาคที่นั่นได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติซึ่งอยู่ที่ถนนอังรีดูนังกรุงเทพนะคะหรือใครจะไปบริจาคที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ก็ได้นะคะซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกันค่ะแล้วก็ยังมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมไปถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศค่ะแล้วก็เชิญชวนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะผ่านระบบออนไลน์นะคะลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ www.royaloffice.th ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปค่ะ
1: ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะที่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบรมคัตติยราชนารี

0: ทั้งประดับตกแต่งด้วยดอกเอเดลไวนะคะเป็นดอกไม้ประจำพระองค์ที่เปรียบเสมือนราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์สื่อถึงพระจริยวัตรอันงดงามความกล้าหาญและความมั่นคงจัดกิจกรรมออกเป็น3ส่วนค่ะส่วนที่1เป็นจุดถวายพระพรชัยมงคลและจุดแลนด์มาร์คบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินสำหรับร่วมถวายพระพรและลงนามแสดงความจงรักภักดีค่ะส่วนที่2เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจถ่ายทอดพระราชประวัติพระปรีชาสามารถและพระราชกรณียกิจในหลากหลายด้านในด้านต่างประเทศการทหารการกีฬาการสืบสานภูมิปัญญาไทยค่ะส่วนที่3นะคะจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนกิจกรรมสาธิตการศิลปะหัตถกรรมไทยงานปักดิ้นทองผ้าทอผ้าลายขีดงานจักสานไม้ไผ่แล้วก็งานประณีตศิลป์จากปีกแมลงทับเพื่อรูปสืบสารมรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับสากล นะคะขอเชิญชวนชมเทศกาลในวันที่2ถึง7มิถุนายนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะสำหรับชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านเลยนะคะไปร่วมเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็เจริญจิตตภาวนาค่ะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะซึ่งทางด้านของมหาเถรสมาคมนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดนะคะทั่วราชอาณาจักรแล้วก็วัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนานะคะตามมติของมหาเถรสมาคมดังนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะ3มิถุนายนจะมีพิธีทําบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันค่ะแล้วก็ในทุกวันเสาร์นะคะตลอดปี2569นี้ก็จะมีการจัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นด้วยค่ะและตลอดเดือนมิถุนายนปีนี้นะคะในเดือนนี้ให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันค่ะแล้วก็ต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยนะคะซึ่งในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้นะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านค่ะไปร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญแล้วก็น้อมจิตเจริญภาวนาสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญพระเจริญยิ่งยืนนานและมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านานค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนั้นมีเรื่องของเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะจำหน่ายราคาเข็มละ300บาทค่ะสั่งจองเข็มที่ระลึกผ่าน Thailand Postmart หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะจัดส่งตามลำดับการจองตั้งแต่วันที่10กรกฎาคม2569เป็นต้นไปหรือจะซื้อเข็มที่ระลึกได้ที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในวันและเวลาราชการนะคะ
1: ค่ะถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้นะคะ
0: ใช่แล้ว
1: ค
0: ่ะมีหลากหลายข่าวที่เป็นเรื่องของงานเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ทำให้คนไทยได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะเรื่องของวัดนะคะที่จัดกิจกรรมภายในวัดราชาธิวาสวิหารค่ะมีวันที่3มิถุนายนเนี่ยถือเป็นวันสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วที่กิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารนี้มีกิจกรรมชมโบราณสถานภายในวัดนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.รวมถึงมีงานเสวนาในหัวข้องานศิลปกรรมภายในพระอุโบสถและการบูรณะวัดกับภารกิจของกรมศิลปากรโดยมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะมาบรรยายก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรวมถึงมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4 10:00 น.ถึง 19:00 น.สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่4นะคะที่วัดราชาธิวาสวรวิหารซึ่งเป็น1ใน วัดที่เคยประทับระหว่างทรงผนวดภายในวัดก็จะมีการจัดแสดงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจตลอดจนโบราณวัตถุศิลปะวัตถุอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระมหา

0: กรุณาธิคุณทุกเชิญชวนทุกท่านค่ะประทับตราพาสปอร์ต10จุดภายในวัดราชาธิวาสเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถานที่สำคัญที่วัดราชาธิวาสราชาธิวาสวิหารผ่านการเยี่ยมชมจุดสำคัญก็คือพระอุโบสถพระสัมพุทธมณีพระเจดีย์พระวิหารพระตำหนักสี่ฤดูเป็นต้นนะคะพร้อมทั้งสะสมตราประทับครบทั้ง10จุดเพื่อเก็บของเป็นที่ระลึกแล้วก็ร่วมสัมผัสคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท่ามกลางความภาคภูมิใจนอกจากนั้นแล้วมีการซื้อเลือกซื้อสินค้าร้านผลิตภัณฑ์ต่างๆอิ่มอร่อยกับอาหารในงานถือว่าเป็นงานวัดนะคะของกินคงจะเยอะทีเดียว นอกจากนั้นก็มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาไทยอีกหลายรูปแบบค่ะโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook นะคะสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะช่วงนี้ก็มีงานที่น่าสนใจเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เชิญชวนกันนะคะชมงานอย่าลืมติดตามนะคะถ้าเกิดว่าใครชมการถ่ายทอดนะคะก็จะมีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลา 19:00 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะก็อย่าลืมเชิญชวนไปบริจาคโลหิตกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยก่อนไปบริจาคโลหิตนะคะก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
0: อย่าน
1: อนดึกเนี่ยสำคัญ
0: วิธีที่จะทำให้เลือดผ่านการคัดกรองนะคะก็คือนอนต้องประมาณ4ทุ่
1: ม
0: แล้วก็ตื่น6โมงเช้านอนให้เกิน8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แล้วก็ต้องรับประทานอาหารไปให้เพียงพอทั้งน้ำทั้งอาหารนะคะเพื่อให้เลือดเราสะอาดและบริสุทธิ์ไปทำบุญกัน
1: นะใครที่สามารถบริจาคได้นะคะร่างกายแข็งแรงก็ไปร่วมบริจาคโลหิตค่ะ
0: ค่ะวันนี้ไม่มีการสัมภาษณ์ของเรื่องของประกันสังคมแจ้งให้ทราบก่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมีเรื่องที่จะต้องต้อนรับนะคะผู้ที่มาเยี่ยมชมในหน่วยงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขามีความพร้อมในการที่จะเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดประกันสังคมนะคะเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมในปี2569เปิดลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่านการลงทะเบียน3ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทาง1ก็คือww.sso.go.th สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะช่องทางที่2ค่ะแอปพลิเคชัน SSO Plus สำหรับผู้ประกันตนนะคะและช่องทางที่3สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศโดยสำนักงานประกันสังคมก็แนะนำว่ามีวิธีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านทำอย่างไรบ้างนะคะก็คือจัดเตรียมฐานข้อมูลผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ถูกต้องและแม่นยำพัฒนาระบบรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพค่ะจัดเตรียมทีมงานด้านไอทีคอยสนับสนุนแล้วก็แก้ไขปัญหาแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการค่ะเรามาร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมแล้วก็เลือกผู้แทนที่เป็นกระบอกเสียงของผู้ประกันตนและนายจ้างในการพัฒนาระบบประกันสังคมให้ตอบโจทย์คนทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าเริ่มลงทะเบียนแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่1มิถุนายนต่อไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะอย่าพลาดสิทธิ์ของคุณนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอนาคตประกันสังคมของไทยค่ะ
1: ค่ะเป็นการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็จะมาบริหารจัดการเรื่องของระบบประกันสังคมนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะมียอดการลงทะเบียนเลือกตั้งของประกันสังคมนะคะปี69ครั้งที่1ก็คือเมื่อวานวันแรกนะคะวันที่1มิถุนายนเนี่ยมาจนถึงเวลา 18:00 น.ปรากฏว่ามีคนไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์รวมแล้วเนี่ย 45,789 คนแต่ว่าอันนี้อัปเดตไว้ถึงตอน 18:00 น.ของเมื่อวานนี้นะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะต้องไม่ลืมไปเช็คสิทธิ์ด้วยนะระบบจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: ะก็ไปลงคะแนนไว้แล้วไปเปิดสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะ10สิงหาคมเช็คสิทธิ์ได้แต่ว่าลงคะแนนจริงๆเนี่ยวันที่27กันยายน2569ค่ะเชิญชวนนะคะผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนดำเนินการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างที่บอกก็คือวันที่1มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมหากว่าพบปัญหา มีข้อมูลชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลเนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อหรือว่านามสกุลแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงต่อสำนักงานประกันสังคมนะคะก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูลได้ที่สายด่วน1506กด9หรือหมายเลขโทรศัพท์029562929ค่ะ
1: ค่ะเช็คสิทธิ์ให้ดีนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะคุณสมบัติของคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะคะก็ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ค่ะคือเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันเนี่ยไม่น้อยกว่า6เดือนแต่ถ้าเกิดใครใหม่ๆเนี่ยก็ยังไม่ได้นะต้อง6เดือนขึ้นไปนะคะก่อนเดือนที่จะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งด้วยนะคะคือพฤศจิกายนปี68มาจนถึงเมษายนปี69ค่ะมีการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไปแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนภายใน6เดือนนะคะก่อนที่จะถึงเดือนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมปีนี้ค่ะนี่คือในส่วนของผู้ประกันตนทีนี้มาดูในฝั่งของนายจ้างนะคะนายจ้างเนี่ยก็ต้องเป็นสัญชาติไทยเหมือนกันขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า6เดือนเหมือนกันนะคะก่อนที่จะมีการประกาศการเลือกตั้งก็คือพฤศจิกายน68มาจนถึงเมษายน69ค่ะการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมต้องไม่น้อยกว่า3เดือนเช่นกันนะคะภายใน6เดือนก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งค่ะแล้วก็กำหนดให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ให้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมด้วยค่ะกรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะซึ่งเป็นนิติบุคคลก็อาจจะต้องดูข้อมูลเรื่องของรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ฝากนะคะสำหรับใครที่จะไปใช้สิทธิ์เตรียมเสียงของคุณผู้ฟังให้พร้อมนะคะกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเช็คคุณสมบัติแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่1มิถุนายนนะคะไปจนถึง15กรกฎาคมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.sso.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชัน SSO นะคะแล้วก็สำนักงานประกันสังคมในส่วนของกรุงเทพมหานครก็ได้ในพื้นที่ก็ได้นะคะในจังหวัดสาขาได้หมดเลยค่ะสอบถามรายละเอียดย้ำกันนะคะสายด่วน1506 1506กด9ค่ะแล้วก็02956 2929ค่ะ
0: อืมค่ะวันนี้วันอังคารค่ะน้องโกมีประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีเรื่องราวอะไรจะมีนโยบายอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างเดี๋ยวจะมารับชมรับฟังกันในช่วงหลังข่าวตอน
1: บ่ายส
0: องหลังข่าวนะคะก็จะมีการนำการแถลงผลการประชุมนะคะมาให้ได้รับฟังกันแต่ว่าในช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนพักในทักทาย
1: ผู้ที่มาฟังใช่ไหมคะ
0: ผู้ฟังมาดูทาง Facebook Live นะคะคือมีผู้ที่มาเป็นเพื่อนกันในวันอังคารแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะคะขอเปิดก่อน คุณสุเทพค่ะบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเมื่อเช้าผมไปสแกนสินค้าแล้วไม่ผ่านข้อความบอกว่าให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยต้องรีบไปติดต่อนะคะอาจจะผิดพลาดนิดนึงแล้วก็ใครบ้างที่ลงทะเบียนไม่ผ่านนะคะรีบไปอัปเดตเลยน
0: ะ
1: บอกว่าคุณสุวัฒน์นะคะก็กดไลค์กดแชร์คุณรจนานะคะส่งสติกเกอร์หัวใจมาบอกว่าแชร์ให้แล้วนะคะคุณพัทรพรสวัสดีคุณพัชรินสุพัชรินนะคะแล้วก็น้องกบอ้าวทำไมชื่อเต็มอันนี้ชื่อเล่น คุณเดือนจรัสสวัสดีเจ้าอยู่ลำปางนะเจ้า คุณอัชราบอกว่าเห็นวิวด้านหลังแล้วสวยงามมากเลย เห็นแล้วคลายร้อนได้เลย เพราะว่าเป็นภาพทะเลเนาะ
0: ใช่อ
1: ยากไปเที่ยวนะคะ
0: แล้วก็มีคุณ
1: พี่สมัย
0: คุณชาตรีคุณชาตรีชื่นสุขรักนะคะสวัสดีพี่พัฒน์แล้วก็สวัสดีพี่กบ
1: ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะ
0: ถ่ายกันนะคะ
1: คุณพี่สมัยบอกว่าเมื่อไปงานมาฝนตกหนักเลยแล้วก็ไปใช้ไทยช่วยไทยพลัส ไม่ได้แต่ว่าแค่พักเดียวเนี่ยได้เงาะมากิโลละ16บาทถูกมากเมื่อวานนี้นะคะคุณพิสมัยแสดงว่าเงาะนี่ถูกมากเลยนะ16บาท
0: ถูกมาก
1: หลัก10กว่าบาทเองอ่ะโอ้โห
0: กินให้ฉ่ำใจไปเลย
1: เราเคยกินหลัก50 60
0: ค่ะ
1: อ่ะปีนี้ก็มากินช่วยกันอุดหนุนเงาะนะคะคุณศรีสะอาดแล้วก็คุณอัชราคุณพิมพ์สุขสำราญคุณข้าวหอมคุณอเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์ทักทายกันมาค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยเล่าข่าวสารให้ฟังกันต่อค่ะ
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนววนัดนึกพระคุณอุ่นเกสีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ค่ะช่วงที่2ของรายการทั่วที่ถิ่นไทยนะคะ 13:35 นาทีค่ะ
1: ช่วงนี้ก็
0: ว่ากันตาม
1: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60
0: กันเรื่องนี้เลย
1: 60/40กันหน่อยค่ะเพราะว่าวันนี้วันที่2แล้วของโครงการใครออกไปใช้สิทธิ์แล้วมีคุณสุเทพบอกว่าออกไปใช้ไทยช่วยไทยแล้วก็มันไม่ผ่านใช่มั้ยสแกนแล้วไม่ผ่านก็ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะใครที่แบบ ยังมีปัญหาเรื่องระบบอยู่นะคะไปที่ธนาคารกรุงไทยเลยค่ะแล้วก็ใช้สิทธิ์ของท่านนะคะวันนี้วันที่2ไทยช่วยไทยพลัสนะคะผ่านแอปเป๋าตังเมื่อเช้าดิฉันก็ไปใช้มาแล้วนะคะทานข้าว40กว่าบาท
0: สี่สิบ
1: 50กว่าบาทสิ
0: ถือว่าประหยัดมาก
1: เพราะว่า60หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่าตัดออกมาแล้วอ่ะจ่ายแค่26บาทอิ่มมากเลยคือเมื่อเช้ากินกับข้าวเยอะ
0: มาก
1: พี่พัฒน์ทานข้าวเยอะมากเมื่อเช้าปลาทู1ตัวแล้วก็อะไรนะผัดผักแล้วก็มีอะไรกะลาบ
0: ได้หลายอย่างเลย
1: ได้หลายอย่างเลย26บาทไหนจะข้าวอีกเนาะอร่อยด้วย
0: เรียกว่าช่วยลดค่าครองชีพนะคะประชาชนก็คึกคักกันมากนะ
1: คะ
0: แล้วก็ท่านนายรัฐมนตรีเองก็เชิญชวนนะคะให้คนไทยเนี่ยไปใช้สิทธิ์กันนะคะไทยช่วยไทยพลัสออกไปใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านรองนายรัฐมนตรีนายเอกนิติธรรมประภาสก็ลงพื้นที่ติดตามการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดสดธนบุรีนะคะสำรวจความคิดเห็นก็ประชาชนบอกว่าดีใจมากที่มีโครงการดีๆแบบนี้ช่วยลดค่าครองชีพได้จริงๆยืนยันว่าประชาชนมีการใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังใช้งานได้ง่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายใช้งานสะดวกเน้นย้ำว่าผู้ที่มีสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายในวันเดียวนะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่ตัดสิทธิ์แต่ให้ใช้ให้หมดภายในเดือนไม่สมทบเดือนถัดไปก็คือให้ 1,000 บาทนะคะเพราะว่าวัตถุประสงค์โครงการก็คือจะช่วยให้กระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาค่าครองชีพประชาชนแก้วิกฤตปากท้องให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่ถูกลงการใช้สิทธิ์วันแรกก็เดินทางไปใช้สิทธิ์กันผ่านโครงการนี้อย่างคึกคักค่ะช่วงเมื่อวานนี้ตอน 5:00 น. มียอดการใช้สิทธิ์1ล้านกว่าบาทนะคะประชาชนใช้จ่ายไป454ล้านบาทนะคะรัฐร่วมจ่ายใน629ล้านบาทจำหน่ายให้ผู้ใช้จ่ายใน5ล้านคนแล้วก็ร้านค้าที่มีการใช้จ่าย560,000 ร้านค้าประชาชนก็สามารถใช้จิตจนถึงวันที่30กันยายน2569ค่ะส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็บอกว่าดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่เพิ่มเงินให้ช่วยเหลือให้อีก700บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันตั้งใจใช้สิทธิ์เต็มวงเงิน 1,000 บาทเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อการดำรงชีพส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็แนะนำให้ร้านค้าใช้งาน AI นกกระซิบที่อยู่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเพื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายเป็นรายวันสามารถนำข้อมูลการขายไปขอสินเชื่อในระบบได้ด้วยโดยไม่ต้องกู้นอกระบบค่ะกรณีกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่ารายได้น้อยนะคะวันนี้ค่ะวันที่2มิถุนายนมีการเข้าเสนอเข้าไปที่คณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ใหม่แล้วก็จะนำสิทธิ์ของผู้รับสิทธิ์กว่า13ล้านกว่าคนเนี่ยมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ตกหล่นหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยก็สามารถไปติดต่อได้ที่กระทรวงมหาดไทยโดยไม่มีการเปิดลงทะเบียนใหม่นะคะ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็ออกไปใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังได้นะคะเติมเงินเข้าไปก่อนนะเติมเงินเข้า G Wallet ไปก่อนนะคะบางคนก็กำลังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเติมเงินเท่าไหร่ดีนะคะแต่ไม่ต้องกังวลนะเติมเงินไปใน G Wallet เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะใช้แล้วก็เหลือเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราสามารถโอนกลับมาได้ในแบงค์ในเน็ตมือถือเราได้หรือโอนเข้ามาที่แบงค์เราได้นะคะไม่มีปัญหาแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็ใช้แอปถุงเงินนะคะเพื่อสร้าง QR code ให้ลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยไปสแกน QR code นะคะสแกนชำระเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะระบบก็จะมีการคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายแบบอัตโนมัติเลยสมมติว่าเขาจะบอกมาว่าค่ามื้อนี้นะ100บาทค่ะแล้วเขาก็จะกดเลย100บาทแล้วก็สแกนเลยพอสแกนปุ๊บจะตัดอัตโนมัติก็เหลือแค่40บาท
0: อ
1: ันนี้คืออัตโนมัติและแน่นอนถ้าเกิดว่าใช้เขาให้ใช้ไม่เกินวันละ200บาทนะถ้าเฉลี่ยแล้วที่คำนวณไว้เนี่ยเห็นบอกว่าน่าจะประมาณ333บาทที่เป็นเงินเราที่ต้องออกนะ
0: ค่ะ
1: ก็คือวงเงินที่ได้รับส่วนตัดทอนแล้วเนี่ย 40% ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยก็คือประมาณ333บาทห้ามเกินนั้นถ้าเกินนั้นเราก็ต้องจ่ายเองนะคะก็คือวงเงินไม่เกิน200บาทแล้วก็1เดือนนะคะให้แค่ 1,000 บาทเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดก่อนสิ้นเดือนนะ พราะไม่ฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่หมดนะจะเหลือเท่าไหร่ก็ช่างวันที่1เนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัติเลยเพราะว่าเขาจะใช้สิทธิ์ใหม่ที่จะต้องเข้ามาในเดือนใหม่เน
0: ี่
1: ย เดือนหน้าเป็นกรกฎาคมใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่า30มิถุนายนเนี่ยท่านยังใช้ไม่หมดนะเหลือ200บาท300บาทเนี่ยหมดสิทธิ์เลยนะถือว่าเป็นโมฆะเพราะว่าพอวันที่1ปุ๊บระบบจะตัดอัตโนมัติแล้วก็จะเข้าเงิน 1,000 บาทใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นก็คือต้องใช้ให้หมด
0: ใช้ให้หมด
1: แต่ดิฉันว่าประมาณครึ่งเดือนก็น่าจะหมดแล้ว
0: ค่ะนี่คุณสุภาพรวาทีบอกว่าดีใจได้ข้าวสาร2กระสอบกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะ
1: ค่ะ4เดือนนะก็ได้แบบเบาค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะฝั่งออนไลน์ delivery รอก่อนวันที่15
0: อ๋อยังไม่ร่วม
1: นะคะ15มิถุนายนเนี่ยก็จะเปิดให้ delivery ได้แล้วนะคะใครที่ชอบสั่งอาหาร food delivery เนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยก็เข้าไปสั่งได้เลยใช่เวลาการใช้สิทธิ์เนี่ยเริ่มใช้ตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะถ้าเป็น delivery เนี่ยใช้6โมงเช้าไปสิ้นสุดที่3ทุ่
0: ม
1: แต่ถ้าเป็นแบบแอปเป่าตังที่จ่ายซื้อสินค้าบริการทั่วไปแบบนี้ใช้ตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่
0: ม
1: ของแต่ละวันนะคะ 1,000 บาทหมดแล้วหมดเลยนะ เหลือไม่คืนนะคะ เหลือเนี่ยตัดอัตโนมัติปรับอัตโนมัติเลย 4เดือนนี้ นะคะเราก็จะได้ใช้จ่ายกันจะได้เงินที่เราอาจจะก่อนหน้านี้อาจจะมีเงินที่ต้องจ่ายแบบนี้เราก็ออมไปซะเนาะไปซื้อทอง
0: คนไทยเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะคนไทยที่จะมีการปรับตัวในช่วงเวลานี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆค่ะแล้วก็บอกว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เห็นชอบเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะในขั้นตอนต่อไปก็จะมีการกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์เพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนะคะเบื้องต้นหลักเกณฑ์ก็คือยังยึดแนวทางใกล้เคียงกับการลงทะเบียนครั้งที่ผ่านมาก็คือมีรายได้ทั้งปีไม่เกิน 100,000 บาทแต่รอบนี้นักเรียนนักศึกษาจะไม่สามารถลงทะเบียนได้นะคะโดยจะพิจารณาจากรายได้และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เป็นหลักค่ะคาดว่ากระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรอบคอบนะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เข้าเกณฑ์สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงโดยมีกลไกจากหน่วยงานต่างๆก็คือกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกด้านการลงทะเบียนค่ะสำหรับกรอบเวลาการดำเนินงานคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนภายใน1เดือนหลังจากนี้ก็คือก่อนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนรายละเอียดก็ยังเป็นทางการก็รอชี้แจงจากกระทรวงการคลังวันนี้ลองฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีทีหนึ่งนะค
1: ะ
0: เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ
1: ก็ติดตามนะคะบ่าย2เป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะ
1: มีไหมคะไทยช่วยไทย ไทยช่วยไทยอัปเดตกันได้นะคะสำหรับใครที่ไปใช้แล้วคุณพัทรพรบอกว่ายังไม่ได้ไปใช้เลย
0: ทำไมล่ะคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะก็ยังมีเวลาไปใช้นะคะวันนี้อาจจะฝนตกก็ได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยทั่วฟ้าเมืองไทยฝนตกนะแล้วก็ภาคใต้ใครจะไปเที่ยวภาคใต้ในโซนฝั่งอันดามันพวก
0: เขาเตือนมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เพราะว่าฝนหนักเลย
0: ค่ะ
1: หนักกว่าเมื่อวานว่า70นี่เยอะแล้วนะวันนี้ 80% ค่ะก็ประกาศเตือนเหมือนกันนะคะเห็นสทนช.เนี่ยก็ออกมาเตือนบอกว่าให้ระวังพื้นที่เสี่ยงนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะคะก็บอกว่าจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนด้วยก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากผลการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์เนี่ยล่าสุดเลยนะคะบอกว่ามีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วก็ตกสะสมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะในระยะเวลา12ชั่วโมงนี้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็จะมีระนองพังงาและภูเก็ตค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำรอระบายแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้รถใช้ถนนของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้และต้องระวังค่ะดินโคลนถล่มด้วยนะคะช่วงนี้ก็ติดตามข่าวสารได้นะคะจากสทนช.เองก็ตามนะคะหรือว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าหน่วยงานราชการในพื้นที่นะคะที่จะมีการประกาศแจ้งเต ือนค่ะ
0: ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็เตือนว่า5จังหวัดที่จะต้องรับมือฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงจนถึงวันที่7มิถุนายนเลยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคเนื่องจากมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะประชาชนที่อยู่ในอาศัยจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันส่วนชาวเรือก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมนะคะแล้วก็ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
1: พูดถึงเรื่องสภาพอากาศแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราก็มีปัญหาเรื่องของพลังงานซึ่งมีปัญหากับทุกประเทศแหละ ในช่วงนี้นะคะทีนี้มันก็ส่งผลให้ทุกคนเนี่ยเริ่มหันมาประหยัดพลังงานมากขึ้น ในแต่ละบ้านเนี่ยหลายคนก็หันมาซื้อแผงโซลาร์เซลล์โดยเฉพาะต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้พอกลับบ้านนะ
0: ติดกันเยอะเลยนะ
1: ติดเยอะค่ะเพราะว่าอย่างไฟสนามอะไฟสนามไฟที่ติดเพื่อที่จะให้คุณเดินผ่านไปผ่านมาจะได้ปลอดภัยเราด้วยกลายเป็นว่าเกือบทุกหลังคาเรือนเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านนะขนาดออกไปนอกเมืองนะติดโซลาร์เซลล์ที่อาจจะไม่ได้แพงมากหลักแค่หลักพันก็อย่างน้อยก็ประหยัดเยอะอย่างน้อยเนี่ยเวลาต่างจังหวัดนะสังเกตเลยถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าเวลาฝนตกฟ้าร้องปุ๊บนะคะมาละไฟดับไฟดับทีนะบางทีก็ครึ่งวันบางทีก็ชั่วโมงนึงบางทีก็ครึ่งชั่วโมงในส่วนนี้จะมีข้อดีเพราะว่ามันจะมีแบบพัดลมพัดลมที่สามารถไปเชื่อมต่อแล้วก็ใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ได้เดี๋ยวนี้ลองไปหาดูนะมีเยอะเลยนะคะแล้วก็ประหยัดไฟด้วยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบอากาศร้อนเนาะสงสารผู้สูงอายุ
0: เพราะบ้านเราแดดดีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แดดดีก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะเป็นพลังงานที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: พลังงานจากธรรมชาติเขาให้มาบ้านเราเนี่ยถือว่าโชคดี
1: ใช่ค่ะพอพูดถึงแผงโซลาร์เซลล์แล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ออกมาคุมเข้มนะคะบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยตอนนี้นะคะเริ่มประกาศให้เป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานแล้วตามกฎหมายมอกใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะเพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนก็เหมือนที่เราจะทราบกันว่าเวลาเราซื้อในโซเชียลในออนไลน์เนี่ยมันก็มีมาจากหลายๆประเทศเนาะแต่ถ้าดูดีๆให้มันมีมอกดีกว่าปลอดภัยด้วยนะคะใช่ล่าสุดเนี่ยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอนะคะก็เตรียมเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ากมอกมอ.นะคะพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับโซลาร์เซลล์แล้วค่ะซึ่งจะต้องเป็นสินค้าควบคุมเพิ่มอีก4มาตรฐานนั่นก็คือมาตรฐานแรกนะคะก็คือเครื่องตับวงจรสำหรับไฟฟ้ากระแสตรง2เป็นฟิวสำหรับระบบพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ค่ะและมาตรฐานที่3นะคะก็คือสายไฟฟ้าสำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่4เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมค่ะสำหรับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้เนี่ยภายในเดือนภายในปีนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็น1ในมาตรการสนับสนุนที่จะมาใช้เป็นมาตรฐานผลิตอุตสาหกรรมมอกนั่นเองค่ะพลังงานทดแทนนะคะก็จะได้ผลิตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่มีปัญหาด้วยทีนี้สำหรับการเตรียมเรื่องมาตรฐานแล้วนะคะก็จะมีการเตรียมจัดทำมาตรฐานใหม่เพิ่มอีก2มาตรฐานนั่นก็คือตู้รวมสายไฟเซลล์แสงอาทิตย์นะมีขั้วต่อสายไฟ DC นะคะสำหรับที่จะเป็นมาตรฐาน2มาตรฐานนี้นะคะก็จะมีการเสนอให้กมอเนี่ยพิจารณาความเห็นชอบร่างมาตรฐานนี้ภายในเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยเนี่ยมีความมั่นใจในการที่เวลาเราซื้อโซลาร์เซลล์ไปติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะมีความมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะปลอดภัยหรือเปล่าถ้ามันมีมาตรฐานแบบนี้รองรับแบบนี้เราก็จะสบายใจได้นะคะแล้วก็มาตรฐานเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้เนี่ยกมอเองก็มีมติเห็นชอบนะคะบอกว่ากมอ61730เนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละค่ะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยสมอเขาจะเตรียมออกประกาศมาตรฐานนี้เป็นสินค้าควบคุม คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแน่นอนค่ะในเดือนกันยายนนี้ส่วนทางด้านของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะท่านก็บอกว่าตัวท่านเองเนี่ยได้ไปเร่งรัดแล้วนะคะให้สมอเนี่ยดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามที่เราตกลงไว้เมื่อกฎหมายถูกบังคับใช้แล้วเนี่ยแผงโซลาร์เซลล์ที่ผลิตนำเข้าหรือว่าวางขายในประเทศไทยจะต้องผ่านการทดสอบแล้วก็ได้รับมาตรฐานมอกชัดเจนค่ะเพื่อการันตีว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพมีมาตรฐานมีความปลอดภัยสูงแล้วก็มีเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหรือว่าอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะ
0: มาอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่สร้างความเท่าเทียมทางเพศเท่าเทียมระหว่างเพศนะคะท
1: ่
0: านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะได้ร่วมโปรโมตการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030พร้อมทั้งรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ Pride Month นั่นเองนะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับเข็มกลัดนะคะติดเข็มกลัด Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคมเนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจ Pride Month และการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030นะคะสำหรับในปี2569ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายค่ะเร่งกันผลักดันยกระดับการพัฒนาเชิงนโยบายระดับจังหวัดเมืองที่โอบรับสิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride 2030โดยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจึงได้รับการตอบรับจาก57จังหวัด1เมืองถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนนะคะสะท้อนให้เห็นว่าระดับจังหวัดเมืองพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังค่ะกิจกรรมตลอดเดือนช่วงมิถุนายนนี้นะคะก็ได้มีทุกภาคส่วนค่ะเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนนั้นส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศในประเทศไทยอย่างจริงจังสร้างสังคมที่อบรับความแตกต่างหลากหลายทางเพศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนทุกกิจกรรมให้ประเทศไทยเนี่ยสามารถเป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Pride ได้ในปี2573ค่ะเรื่องก็คือปีค.ศ.2030นั่นเองนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอนาคต
1: ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สร้างสีสันแล้วก็เกิดความเท่าเทียมกันนะคะหลายๆประเทศเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันค่ะมาดูเรื่องของ AI กันหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดเนี่ยโอ้โหจะบอกว่า AI เนี่ยตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะ
0: เข้ามา
1: โอ้โหเข้ามาแบบ
0: สำคัญ
1: ทุกบทบาทเลยทุกแบบหน่วยงานก็เอามาใช้นะคะล่าสุดเนี่ยมีละครเป็นแบบคุณธรรมนะละครคุณธรรมเป็นซีรีส์เลย AI หนึ่งในนั้นที่ฉันก็ติด
0: ค่ะตอนนั้นแยกไม่ออกแล้วนะคะว่าเป็น AI หรือว่าเรื่องจริงของจริง
1: แต่ให้สังเกตเพราะว่ามันจะมีความคือการพูดก็อาจจะสะกดคำไม่ถูกก็จะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยนะคะแต่ว่าคนนิยมเข้าไปดูมากเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยพอกลายเป็นว่าแต่ก่อนเราจะมีแบบคนที่อยากเป็นกระแสเป็นยูทูบเบอร์ก็จะหาวิธีการสร้างรายได้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยหลายคนก็หันมาใช้ AI นี่แหละทำละครขึ้นมา
0: เ
1: ป็นช่องทำละครนะคะแต่กูไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คนเข้าไปติดตามเป็นแสนเป็นล้านเลยนะแล้วก็ละครเนี่ยก็จะเป็นแนวละครคุณธรรมนั่นแหละสั้นๆแล้วก็ดูแป๊บๆแต่ว่าเขาจะเป็นตอนๆ นะทำให้คนชวนติดตามแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันบางทีเนี่ยเขาจะแฝงไปด้วยการโฆษณาว่าอ่ะให้กดนี้นะกดลิงก์นี้นะเพื่อที่ติดตามติดตาม อย่างไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องระวังเพราะว่าการกดลิงก์เข้าไปเนี่ยบางทีมันจะมีกลุ่มพวกมิจฉาชีพแฝงมาว่าให้เรากดไปก็จะเจอหลอกไปอีก
0: ต้องรู้เท่าทันนะ
1: ใช่
0: เอไอตอนนี้ก็เป็นอันตรายเป็นดาบสองคมนะคะ
1: ถ้าถามว่าดีมันก็ดี
0: ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่าเราต้องรู้ทันเขาด้วยบางทีเราจะโดนหลอกบางทีก็มีเว็บพนันซ่อนมา
1: โอ้โหเยอะเลยค่ะทุก อันเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไปโหลดเกมเล่นเกมอะไรแบบนี้ก็มีเยอะนะคะแต่อันนี้เนี่ย AI เขามาใช้ในเรื่องของการสอบสวนคดีพิเศษเรื่องของคุณแตงโมนะ
0: คะ
1: เขามีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะมาร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลบริเวณหลังขาซ้ายของแตงโมซึ่งก็โหเรื่องนี้นานแล้วนะกี่ปีหลายปีแล้วนะนะคะจาก AIนี่จาก AI นะซึ่งคาดว่าสามารถสรุปผลสำนวนคดีสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทางด้านของพันตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมนะคะผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้เปิดเผยเรื่องนี้นะคะบอกว่าคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เนี่ยได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด4รายค่ะเข้ามาร่วมตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชนะคะก็จะมีคุณหมอเป็นอดีตศัลยแพทย์นะคะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ยังมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2รายซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยชื่อได้นะคะเพื่อที่จะมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยนะคะอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะการตรวจสอบเนี่ยก็จะเน้นการใช้เทคโนโลยีนิติเวชสมัยใหม่ในการจำลองภาพจากข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆค่ะเพื่อที่จะสร้างภาพจำลองมาประกอบการวิเคราะห์ลักษณะบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้เนี่ย DSI นะคะได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีแล้วค่ะเหลือเพียงแค่การตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้าย2จุดซึ่งลักษณะคล้ายกับบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลค่ะคณะพนักงานสอบสวนก็เลยเห็นว่ามีประเด็นที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมโดยจะมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการเกิดบาดแผลเพื่อที่จะนำมาเทียบกับข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่เพราะฉะนั้นคาดการไว้นะคะว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะหลังจากตรวจสอบพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วหรือว่าข้อเท็จจริงในทุกประเด็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นไปตามกระบวนการการสอบสวนค่ะ
0: ค่ะช่วงท้ายรายการนี้ก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวหลังข่าวช่วงต้นชั่วโมง 14:00 นก็มาฟังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะคะมีเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า40บาทตลอดวันตั้งเป้าเริ่มใช้เป็นของขวัญปีใหม่ปี2570ค่ะมีเรื่องของการปรับปรุงหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เข้มงวดขึ้นเชื่อมโยงฐานข้อมูลจาก18หน่วยงานเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์นะคะและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 12,200,000คนจะได้รับการเยียวยาโดยเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ต้องคอยติดตามรับฟังจากการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะวันนี้น่ารักมากเลย มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวันพฤหัสค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันนี้ครับวันอังคารที่2มิถุนายน2569ซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นได้พร้อมที่จะแถลงผลการประชุมแล้วไปรับฟังบรรยากาศพร้อมๆกันณบัดนี้ครับสำหรับทีมโฆษกในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนที่ติดตามการแถลงมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายนนะคะสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ของการประชุมวาระเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งข้อสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับมหาภาคอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะดิฉันจะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องความห่วงใยของท่านนายกที่มีต่อพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงกุ้งค่ะที่วันนี้แล้วนะคะมาตรการของทางมาเลเซียเขาจะห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกมีความห่วงใยเป็นอย่างมากแล้วก็ได้สั่งการไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะให้เร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียในกรณีที่มีการประกาศการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทยนะคะโดยเรื่องนี้ท่านนายกได้เน้นย้ำว่าต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพราะกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งจำนวนมากถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันยืดเยื้อต่อไปจะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มนะคะรวมถึงจะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยเป็นอย่างมากค่ะท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะร่วมกับกระทรวงเกษตรเนี่ยไปหารือกับทางฝ่ายมาเลเซียเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวเพื่อหาทางออกไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์ทางการค้าและไม่ทำให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังค่ะมากไปกว่านั้นนะคะท่านก็ยังได้สั่งการให้เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งการป้องกันไม่ให้ราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำการดูแลผลผลิตที่อาจเข้าสู่ตลาดในประเทศมากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองเพื่อระบายสินค้าไปยังตลาดอื่นทดแทนค่ะโดยสิ่งที่ท่านย้ำสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะต้องไม่ปล่อยให้ปัญหานี้กลายเป็นภาระของเกษตรกรฝ่ายเดียวเพราะอุตสาหกรรมกุ้งเชื่อมโยงทั้งฟาร์มผู้รวบรวมโรงงานแปรรูปผู้ส่งออกและแรงงานจำนวนมากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำงานเร็วชัดและมีมาตรการป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมค่ะข้อสั่งการข้อที่2นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีกับทางสหรัฐค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้เน้นย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะคะแต่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศทั้งภาคการส่งออกภาคผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานของไทยทั้งระบบเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กำชับให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานแบบเร่งรัดแต่ต้องรอบคอบยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์เนี่ยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยขับเคลื่อนการเจรจาก่อนที่อัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่ยกระดับจากพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับป ประเทศเวียดนามท่านนายกก็ได้เล่าถึงการมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าการมาเยือนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยท่านก็ย้ำให้คณะรัฐมนตรีหน่วยงานไหนกระทรวงใดที่มีความเกี่ยวข้องที่จะยกระดับความสัมพันธ์นี้จากเพียงแค่การลงนามในเอกสารทุกคนต้องขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมนะคะเราจะต้องขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนซึ่งวันนี้มูลค่าทางการค้าเนี่ยอยู่ที่ 24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นความร่วมมือของไทยกับเวียดนามที่วันนี้มันมีความสัมพันธ์ในระดับที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มองเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นนะคะเราก็จะยกระดับความร่วมมือขยายไปในระดับของภูมิภาคอาเซียนด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานต้องตอบต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศไม่หยุดอยู่เพียงการหารือหรือการลงนามนะคะนี่เป็นคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ต้องขับเคลื่อนสู่แผนงานและปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ยังพูดถึงว่าท่านประธานาธิบดีโตเลิมเนี้ยได้เชิญท่านนายกให้ไปเยือนกรุงฮานอยและเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือว่าAFF 2026ระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้นะคะท่านนายกก็ตอบรับคำเชิญว่าจะไปเยือนกรุงฮานอยและร่วมงาน AFF ค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อสานต่อความร่วมมือในระดับภูมิภาครวมถึงหารือแนวทางรับมือความท้าทายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเป็นประเด็นที่ประเทศไทยและเวียดนามให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะขอพูดถึงมาตรการใหญ่ของรัฐบาลนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตัวเลขตอนนี้นี่แรงไม่หยุดนะคะทะลุ 2,581 ล้านบาทไปแล้วหลังเปิดใช้เมื่อวานนี้นับถึง 11 นาฬิกาวันนี้ค่ะโดยรวมการใช้จ่ายทั้งหมด 17.71 ล้านครั้งค่ะณเวลา 11 นาฬิกาของวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทย plus มียอดใช้จ่ายสะสมรวมทั้งสิ้น 2,581 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นการใช้จ่ายในส่วนของประชาชนจำนวน 1,078 ล้านบาทและภาครัฐร่วมสนับสนุนการใช้จ่ายจำนวน 1,502 ล้านบาทค่ะสำหรับจำนวนผู้เข้าร่วมใช้จ่ายผ่านโครงการนี้นะคะมีแล้วกว่า10ล้านคนเกิดรายการใช้จ่ายรวม 17.71 ล้านครั้งขณะที่มีร้านค้าเข้าร่วมและมีการใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 711,000 ร้านค้าทั่วประเทศค่ะอีกเรื่องนึงก็เป็นโครงการใหญ่นะคะโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569โดยในรายละเอียดนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขณะนี้ก็แถลงข่าวอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะดิฉันก็จะขอให้ข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นครั้งนี้ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการรายเดิมหรือกลุ่มที่ยังไม่มีนะคะคือกลุ่มตกหล่นโดยที่ทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเนี่ยจะเข้าไปช่วยสำรวจในส่วนของกลุ่มที่ยังไม่มีบัตรนะคะจะทั้ง2กลุ่มนี้จะลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ช่วงวันที่4ถึง21มิถุนายนค่ะกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะสามารถลงทะเบียนได้ผ่าน5ช่องทางนะคะคนที่มีอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะ5ช่องทางคือแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะตู้ ATM กรุงไทยหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะปฏิทินโครงการนี้นะคะก็จะเหมือนกันนะคะสำหรับกลุ่มที่มีอยู่แล้วหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นแล้วทางการจะไปสำรวจเพิ่มเติมนั่นก็คือย้ำว่าลงทะเบียนวันที่4ถึง21มิถุนายน2569นะคะผลจะประกาศ ในวันที่17กรกฎาคม69ค่ะการยืนยันตัวตนนะคะวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม70ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม69ค่ะมาถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะวันนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569พร้อมปฏิทินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ค่ะเพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่หมดความจำเป็นหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญที่จะโอนมานะคะคือ 1. ถ้าอยู่ในหมวดรายจ่ายประจำค่ะเป็นรายการที่นำไปจัดทำทุกงบรายจ่ายที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีข้อผูกพันชะลอข้อผูกพันได้ณวันที่2มิถุนายน69โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการสัมมนาฝึกอบรมประชาสัมพันธ์การเดินทางไปราชการต่างประเทศรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องหรือรายการที่สามารถชะลอการดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะในส่วนของรายจ่ายลงทุนเกณฑ์ก็คือว่ารายการปีเดียวที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายน69และอีกเกณฑ์หนึ่งคือรายการผูกพันข้ามปีที่ไม่สามารถประกาศประกวดราคาประกาศเชิญชวนหรือจัดหาผู้รับจ้างได้ภายในวันที่2มิถุนายนซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าหมดความจำเป็นและสามารถยกเลิกหรือชะลอการดำเนินการได้ค่ะเกณฑ์ที่3คือรายการงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณพิจารณาว่าสามารถชะลอดำเนินการได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณปี2569ในส่วนของปฏิทินการโอนงบประมาณนะคะวันที่5มิถุนายนหน่วยรับงบประมาณจัดทำรายละเอียดในการโอนเสนอผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและส่งให้สำนักงบประมาณวันที่16มิถุนายนค่ะและในวันที่25มิถุนายนเนี้ยก็จะนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่1ค่ะอีกเรื่องนึงก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ค่ะของหน่วยรับงบประมาณนะคะตามที่สำนักงบประมาณเสนอวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี2570 3.78 ล้านล้านบาทค่ะซึ่งประกอบด้วยรายจ่ายประจำนะคะ 2.78 ล้านล้านบาทเดี๋ยวนะย้ำก่อนนะคะวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทค่ะแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 2.78 ล้านล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 7.1 หมื่นล้านบาทรายจ่ายลงทุน 7.89 แสนล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 1.51 แสนล้านบาทค่ะขอบคุณค่ะ
3: ในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งนะคะหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะโดยมีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งวิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธาค่ะได้แก่นายโกสินเจติยานนท์รวมถึงมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะแต่งตั้งนายชัยวัชรงค์เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีค่ะสำหรับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนายรัฐคลังแสงเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะ2ท่านด้วยกันค่ะแต่งตั้งนายธนชัยสินธุไพรเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนายคชศักดิ์สิริรัตน์มานะวงศ์เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีค่ะกระทรวงศึกษาธิการค่ะแต่งตั้งนางสาวพลอยธนิกุลเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค่ะและกระทรวงพลังงานค่ะแต่งตั้งนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เป็นเลขานุการรัฐมนตรีค่ะ โดยในวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายเรื่องด้วยกันค่ะรวมถึงมีการพิจารณากรอบมาตรการเกี่ยวกับป่าไม้ด้วยค่ะโดยเราจะเริ่มกันที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศกันนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกระหว่างไทยมาเลเซียค่ะโดยโครงการนี้นะคะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกวงเงิน4 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระยะเวลาดำเนินการ48 เดือนค่ะโดยสนทช.จะเป็นหน่วยงานหลักของไทยนะคะเป้าหมายคือพัฒนาการบริหารจัดการน้ำท่วมการกัดเซาะภัยแล้งระบบนิเวศในลุ่มน้ำโกลกอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลแผนปฏิบัติการร่วมและโครงการนำร่องที่ใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานค่ะโครงการนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายผูกพันกับรัฐบาลนะคะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยมาเลเซียค่ะลดภัยเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติให้ประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงด้านน้ำข้ามพรมแดนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นสำคัญต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการ Integrate Forest Landscape Management for Strengthen the Northeastern and Eastern Forest Corridors ค่ะเพื่อบริหารจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเชื่อมผืนป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของไทยค่ะโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกผ่านองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติวงเงินกว่า 3.13

0: โดยให้อยู่ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบแต่ไม่ใช่การให้กรรมสิทธิ์ค่ะและต้องไม่เปิดให้มีการบุกรุกใหม่ด้วยค่ะกรอบมาตรการจะแบ่งตามประเภทพื้นที่และช่วงเวลาการใช้ประโยชน์นะคะถ้าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น3ถึง5ค่ะและทำกินมาก่อนปี2545จะเข้าสู่แนวทางจัดที่ดินทำกินในชุมให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึงปี2557ค่ะจะให้อยู่แบบแปลงรวมค่ะและปลูกไม้เศรษฐกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของพื้นที่หรือไม่น้อยกว่า50ต้นต่อไร่ค่ะส่วนพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น1ถึง2นะคะจะเข้มงวดกว่าค่ะถ้าอยู่มาก่อนปี2545จะรับรองแบบแปลงรวมพร้อมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำลดการพังทลายและปลูกไม้3อย่างตามแนวพระราชดำริไม่น้อยกว่า120ของพื้นที่ค่ะแต่ถ้าใช้ประโยชน์หลังปี2545ถึง2557นะคะต้องใช้พื้นที่ลักษณะปลูกป่า3อย่างไม่น้อยกว่า170ค่ะโดยประชาชนร่วมดูแลและสามารถใช้ประโยชน์จากผลผลิตได้ค่ะเป้าหมายคือการลดข้อพิพาทเรื่องที่ดินให้ประชาชนอยู่ได้อย่างถูกต้องค่ะและให้การแก้ปัญหาเดินคู่กับการฟื้นฟูป่าและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมค่ะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจประเด็นอื่นนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติเห็นชอบนะคะอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องแรกค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดําเนินการโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจํานวน3โครงการค่ะรวมวงเงินทั้งสิ้น 2,179.24 ล้านบาทดังนี้ 1. โครงการสนับสนุนครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงิน 990.72 ล้านบาท 2. โครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาท 3. โครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงิน 388.52 ล้านบาทในขณะที่คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่มีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายตามกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการและรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อประโยชน์ให้การกำกับติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับสนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพิธีสารการเจรจาทวิภาคีด้านสินค้าและบริการระหว่างประเทศไทยกับเอธิโอเปียเพื่อสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกของการค้าโลกหรือ WTO ของเอธิโอเปียเรื่องนี้สำคัญเพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดเอธิโอเปียและต่อยอดสู่ตลาดแอฟริกาใต้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ไทยมีศักยภาพเช่นเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางไฟเบอร์บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังน้ำมันปาล์มดิบน้ำตาลและข้าวโพดหวานนอกจากนี้ค่ะยังช่วยขยายโอกาสด้านบริการเช่นโรงแรมร้านอาหารธุรกิจนำเที่ยวก่อสร้างและการจัดจำ

0: ผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลใช้บังคับวันที่1มิถุนา2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินการกระบวนการภายในให้ครบถ้วนค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรียังมีมติที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการการจ้างงานเพื่อพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างกระทรวงแรงงานไทยและหน่วยงานภาครัฐของประเทศญี่ปุ่นพร้อมอนุมัติให้ปลัดกระทรวงแรงงานอธิบดีการจัดหางานลูกจ้างเป็นผู้ลงนามซึ่งการจัดทำ MOC ครั้งนี้เป็นการรองรับนโยบายนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้ชื่อระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESC ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1เมษายนพุทธศักราช2570ค่ะทั้งนี้ร่างบันทึกความร่วมมือนี้จะมีประโยชน์ต่อแรงงานไทยอย่างยิ่งโดยจะช่วยยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะอาชีพเทียบเท่าแรงงานทักษะเฉพาะหมายเลข1ผ่านการทำงานในประเทศญี่ปุ่น3ปีและยังช่วยคุ้มครองสิทธิความเท่าเทียมเพราะแรงงานไทยจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยเช่นเดียวกับลูกจ้างชาวญี่ปุ่นนะคะโดยจะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นขึ้นอนุญาตให้แรงงานขอย้ายงานหรือเปลี่ยนนายจ้างได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดและจะมีมาตรการร่วมกับสถานทูตไทยดูแลให้แรงงานและครอบครัวเดินทางกลับประเทศอย่างราบรื่นเมื่อสิ้นสุดโครงการค่ะสำหรับมติถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาคุยวิทยาฐานะเข็มวิทยาฐานะและคุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอเพื่อยกระดับและรับรองการขยายตัวทางการศึกษาในสาขาวิชาที่ตอบโจทย์การพัฒนาสุขภาวะในระดับท้องถิ่นและประเทศโดยการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้มีการเปิดสอนสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตบุคลากรด่านหน้าด้านสาธารณสุขหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และคณะกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งได้แจ้งหลักสูตรต่อสำนักงานปลัดกระทรวงอว.ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้นะคะเป็นการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสำหรับเรื่องถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาศาสตราจารย์ณรินทร์ หิรัญสุทธิกุลเป็นประธานกรรมการนายณัฐพรจตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังนายสัมพันธ์ สินปนาฏเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์นายไพบูลย์ นลินทรางกูลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุนนายช่างทองโอภาสสิริวิทย์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยแสนซินโครตอนนายบัณฑิตเอื้ออาภรณ์เป็นประธานกรรมการการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนายสิริเลิศทรงศรีวิไลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินายกมลภพวีระพละเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินางคณาพรสนธยานนท์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนายสุทธิศักดิ์สอนลำเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับเบื้องต้นทางด้านนางสาวรัชดาธนาเดเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมหลากหลายข้อด้วยกันนะครับอาทิในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรี

ได้มีความห่วงใยเรื่องของเกษตรกรในการเลี้ยงกุ้งนะครับซึ่งจากมาตรการของทางมาเลเซียที่มีมติให้ระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์ของไทยซึ่งเบื้องต้นได้สั่งการให้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งเจรจากับทางมาเลเซียนะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อข้อขัดแย้งจากเรื่องของราคาหน้าฟาร์มรวมไปถึงกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้อีกข้อสั่งการนึงครับคือเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐซึ่งเกี่ยวข้องกับทั้งการส่งออกทั้งของผู้ประกอบการต่างๆโดยขอให้คิดประโยชน์ของประเทศเป็นหลักครับแล้วก็เบื้องต้นอัตราเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงประมาณวันที่24กรกฎาคม2569ครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามที่ได้มีการพบปะกันเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทางไทยเวียดนามให้เป็นรูปธรรมนั่นเองครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันที่2ของการเริ่มดำเนินโครงการนะครับเบื้องต้นมียอดใช้จ่ายสะสมแล้วกว่า 2,581 ล้านบาทรวมการใช้จ่ายไปแล้วถึง 17.71 ล้านครั้งมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกว่า 700,000 ร้านค้าครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกำลังเฝ้ารอกันคือเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งโดยสรุปเบื้องต้นจะมีการเปิดลงทะเบียนทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ครับในวันที่4ถึง21มิถุนายน2569ทั้งรายเดิมโดยรายเดิมสามารถ

0: คณะรัฐมนตรียังมีการเห็นชอบเรื่องของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ซึ่งจะเริ่มไทม์ไลน์ในช่วงวันที่5มิถุนายน2569นะครับรวมไปถึงในส่วนของคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งเบื้องต้นในส่วนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็ดำเนินการได้ต่อไปครับนอกจากนี้ทางคณะรัฐมนตรีครับยังมีการเห็นชอบในส่วนของโครงการจัดการภูมิทัศน์ป่าไม้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างแนวเชื่อมต่อป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกรวมไปถึงเห็นชอบโครงการความมั่นคงสิ่งแวดล้อมและความร่วมมือข้ามพรมแดนในลุ่มน้ำโกลกของระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อจะเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของทางสิ่งแวดล้อมต่อไปด้วยนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับต่อกันที่การแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทั้ง2ท่านนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังนั้นมีการออกสลากการกุศลครับวงเงินงบประมาณ 2,179 ล้านบาทครับเพื่อจะนำไปพัฒนาส่งเสริมใน3โครงการครับประกอบไปด้วยโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลตามพื้นที่ของแนวชายแดนครับประมาณ990ล้านบาทครับส่งเสริมครับในเรื่องของทางวัฒนธรรม800ล้านบาทและนำทุนวัฒนธรรมนั้นเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจครับต่อมาครับทางครม.มีการเห็นชอบครับในเรื่องเกี่ยวกับทวิภาคีสินค้าของไทยและเอธิโอเปียครับทั้งนี้ครับเพื่อจะเป็นการเปิดตลาดของไทยไปสู่ในทวีปแอฟริกาครับโดยมีสินค้าที่น่าสนใจครับคือเรื่องของเคมีภัณฑ์ยางวงจรอิเล็กทรอนิกส์แป้งมันสำปะหลังเป็นต้นครับรวมไปถึงครับที่เกี่ยวกับบริการก็คือเรื่องของโรงแรมร้านอาหารนำเที่ยวและเรื่องการก่อสร้างครับจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจครับเรื่องของร่างบันทึกความร่วมมือหรือว่า MOC ครับในการจ้างงานระหว่างไทยและรัฐของทางญี่ปุ่นครับซึ่งก็จะเป็นการนำเข้าแรงงานใหม่ของญี่ปุ่นครับโดยจะเริ่มใช้ในวันที่1เมษายนปี2570ครับซึ่งตรงนี้ครับจะเป็นการพัฒนาทักษะของแรงงานไทยและคุ้มครองแรงงานไทยเช่นเดียวกับลูกจ้างของทางญี่ปุ่นครับนอกจากนี้ครับทางครม.ครับมีการอนุมัติครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อครุยวิทยาฐานะครับของทางราชภัฏสุรินทร์โดยมีการเพิ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ครับซึ่งก็จะเป็นการระบุเรื่องของชื่อปริญญาอักษรย่อและสีประจำคณะเป็นต้นครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและนี่ก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569นะครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้ทางที่เว็บไซต์ไทยคู่ฟ้าครับ www.thaigov.go.th ครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับทีมงานถ่ายทอดเสียงวันนี้ประกอบไปด้วยคุณรัฐการลิลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลืองคุณสมเกียรติแท่นมณีและผู้บรรยายครับคุณพฤฒแก้วพิบูลย์และผมอานนท์นันตสุคนต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกนิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวัจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแนวมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสุกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสุกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: วิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: ะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
1: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
0: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
1: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
0: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
2: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา

ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: งานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ก่อนเสนอให้สภาพิจารณากำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวพร้อมย้ำว่าต้องยึดตามหลักเกณฑ์และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากตนเองไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุดอริษนาถขวัญสันสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลังทางนี้อยู่ระหว่างรอแบบฟอร์มและเช็คลิสต์คุณสมบัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้ตรวจสอบทั้งกลุ่มที่มีข้อมูลเดิมและผู้สมัครรายใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนกรณีประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและธนาคารกรุงไทยกำลังหารือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมโดยแม้จะอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ของผู้อื่นลงทะเบียนได้แต่ขั้นตอนยืนยันตัวตนและผูกบัญชีธนาคารยังต้องดำเนินการด้วยข้อมูลของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นซึ่งไม่สามารถแชร์แชร์กันได้ซึ่งภาครัฐรับทราบข้อกังวลดังกล่าวและกำลังพัฒนาระบบให้มีความพร้อมมากขึ้นคาดว่าการดำเนินงานในช่วง2เดือนหลังของโครงการจะมีความราบรื่นยิ่งขึ้นปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะซึ่งญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นประเทศแรกในความร่วมมือรองรับระบบจ้างงานใหม่เปิดโอกาสแรงงานไทยสู่ตลาดงานคุณภาพ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือโครงการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ MOC ระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อรองรับระบบการจ้างงานเพื่อการพัฒนาทักษะหรือ ESD ที่ญี่ปุ่นจะนำมาใช้แทนระบบผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าโดยระบบ ESD มีเป้าหมายยกระดับทักษะแรงงานต่างชาติให้สามารถพัฒนาไปสู่แรงงานทักษะเฉพาะรองรับความต้องการแรงงานในภาคการผลิตก่อสร้างเกษตรกรรมและการดูแลผู้สูงอายุซึ่งญี่ปุ่นยังมีความต้องการจำนวนมากจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยทั้งนี้การที่ญี่ปุ่นเสนอให้ไทยเป็นประเทศแรกที่ลงนามใน MOC ฉบับดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพแรงงานไทยและจะช่วยรักษาโอกาสการจ้างงานโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามีแรงงานไทยได้รับอนุญาตไปทำงานในญี่ปุ่นแล้ว 37,323 คนและยังทำงานอยู่ 21,306 คนโดยปัจจุบันยังมีตำแหน่งงานว่างรองรับแรงงานไทยกว่า 4,750 อัตราในภาคอุตสาหกรรมอาหารอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมทะเลและภาคเกษตรกรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
12: ก่อนจะฟังสปอตนี้เราอยากให้คุณทำใจดีๆเชื่อไหมว่ามีประกันภัยที่คุ้มครองการเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพในราคาแค่หลักร้อย
13: แล้วไง
12: นอกจากนี้ยังคุ้มครองดูแลค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในกรณีที่เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วย
13: ใช่จริงดิ
12: ทั้งหมดนี้อัตราเบี้ยประกันภัยแค่200
13: ต่อเดือนเหรอถูกดีนะ
12: ต่อปี
13: ต่อปี
12: อ้าวช็อกไปซะละประกันภัย200ราคาถูกซื้อที่ไหนคุ้มครองเท่ากันรับเกิน100ให้ประกันภัย200กับคนที่คุณรักโดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186
14: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอก การเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
20: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
21: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งวันนี้สวท.กระบี่มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญชวนร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ได้ตั้งแต่บัดนี้นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลจัดทำโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนโดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60/40ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคม2569เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนผู้ที่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง plus ต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังไปแล้วนั้นในโอกาสนี้จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนร้านค้าในจังหวัดกระบี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมาก่อนให้ลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569และสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินโดยต้องเป็นร้านค้าประเภทอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการขนส่งสาธารณะสำหรับการใช้สิทธิ์ผ่านร้านค้าจะชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ถือเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านการสนับสนุนการใช้จ่ายระหว่างภาครัฐประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงอีกทั้งยังช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนในช่วงฟื้นตัวของเศรษฐกิจจึงขอเชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการเพื่อกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ร้านค้าขนาดเล็กและบรรเทาภาระค่าของชีพให้กับประชาชนด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนเข้าประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรนายแพทย์สมบูรณ์บุญกิติชัยพันธ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เชิญชวนคณะครูนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ร่วมส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ3ประเภทได้แก่ด้านอาหารเนื้อหาถูกต้องครบถ้วนตามพระราชบัญญัติอาหารพุทธศักราช2522ด้านเครื่องสำอางเนื้อหาถูกต้องครอบคลุมนิยามของเครื่องสำอางและ3ด้านยาปลอดภัยโดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติการประกวดประกอบด้วยเป็นนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกระบี่หรือประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกระบี่ไม่จำกัดอายุและเพศส่งงานได้ทั้งรูปแบบผลงานเดี่ยวและรูปแบบทีมในกรณีรูปแบบทีมละไม่เกิน5คนวิธีการส่งผลงานสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอลงใน Google Drive ส่งลิงก์ GoogleDrive พร้อมรายละเอียดชื่อนามสกุลผู้ส่งหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่สำหรับจะส่งเกียรติบัตรหน่วยงานไปอย่างอีเมล kb.consumer2@gmail.com หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่5มิถุนายน2569เพื่อลุ้นรับรางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 3,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
2เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทและรางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลรางวัลละ500บาทอย่างไรก็ตามผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรโดยจะประกาศรางวัลในวันที่22มิถุนายน2569ผ่านช่องทางเพจ Facebook กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนระบบบริการปฐมภูมิอำเภอเมืองกระบี่นายสมศักดิ์กิติธรกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มอบหมายให้กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นำโดยนางชยาภาสุขใสผู้อำนวยการกองสาธารณสุขพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนงานระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพแบบองค์รวมอำเภอเมืองกระบี่

0: และร่วมพัฒนาศักยภาพระบบบริหารจัดการด้านบริการปฐมภูมิด้วยทีมหมอครอบครัวมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
3: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
4: wow.
3: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
5: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
6: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
7: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
8: คนไทยไม่เอาสินบน
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
9: รอบวันบริการ
0: ติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32

0: 32ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปติดตามข่าวบริการด้วยวิทยาลัยเทคนิคกระบี่แจ้งประชาสัมพันธ์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดระบบยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน Pre-approve สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายใหม่โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ผู้ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกยศ.มาก่อน 2. ผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาแล้วแต่เปลี่ยนระดับการศึกษาเช่นมัธยมศึกษาตอนปลายไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย 3. ผู้ที่เคยกู้ยืมเงินมาแล้วแต่มีการเปลี่ยนสถานศึกษาโดยกำหนดเปิดระบบApprove ระดับชั้นมัธยมศึกษาระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569ระดับชั้นอาชีวศึกษาระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายน2569ระดับอุดมศึกษาทั่วไประหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคม2569และระดับอุดมศึกษาอาเซียนระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่28สิงหาคม2569ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook Page กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกระบี่หมายเลขโทรศัพท์07561-1796ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดสอบบรรจุข้าราชการประจำปี2569จำนวน10อัตราโดยเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกหลากหลายตำแหน่งตั้งแต่วุฒิปวส.ถึงปริญญาตรีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครประกอบด้วย 1. นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการจำนวน4อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทคุณวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ 3. นายช่างโยธาปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเงินเดือน 13,920 บาทถึง 15,320 บาทคุณวุฒิปวส.โยธาสำรวจหรือก่อสร้าง 4. ช่างขออภัยค่ะ 4. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงานจำนวน2อัตราเงินเดือนระหว่าง 13,920 บาทถึง 15,320 บาทคุณวุฒิการศึกษาปวส.เขียนแบบสถาปัตย์สำรวจก่อสร้างหรือโยธา 5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราเงินเดือนระหว่าง 13,920 บาทถึง 15,320 บาทคุณวุฒิการศึกษาปวส.เอกเทคนิคคอมอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคกอของสำนักงานกอพอในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครหรือสูงกว่าโดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่16มิถุนายน2569หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ www.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้ วางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: ภัยเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาภัยมลพิษภัยธรรมชาติภัยจากอุบัติเหตุต่างๆไหนจะโรคภัยไข้เจ็บที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นดีนะที่ทำประกันไว้อุ่นใจเสมอทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยให้คปภ.ดูแลปรึกษาตรวจสอบดำเนินการฟรีพร้อมคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้คุณด้วยความเป็นธรรมเชื่อถือได้โทรสายด่วนคปภ.1186หรือ www.oic.or.th คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
6: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
5: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
5: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

พุ่มตารกน้อยจึงเป็นพยานรักระหว่างเธอกับฟ้าชายทรงปริยาออกจากบ้านจันตคามท่ามกลางสายตาของประชาชนรอบข้างทางที่จ้องดูการกระทำของเธอในขณะนี้คนที่มีความประสงค์ดีก็ปริบปากถามเธอว่าเรไรเธอไปไหนพาลูกไปหาใครด้วยความเป็นห่วงแต่คนที่เคยเกิดจาริษยาก็จีบปากจีบคอพูดคุยเนินทากันด้วยความหนำใจเรไรเธอยังไม่ทราบว่าคว้าชายทรงสุริยานั้นอยู่ที่ไหนกระผมจะน้อมนำสายตากัน

แก้วและโถพยายามที่จะให้ลืมเรไรลูกของตาโสและยายชีพระประคองไม่ได้รักเรไรอย่างจริงจังแค่เพียงหลอกลวงเอาความสวยและความสาวมาบำเรอความใคร่ของพระคองเท่านั้นและหลังจากนั้นพระคองก็ยังเดินทางหาผู้หญิงมาเป็นเครื่องบำเรอความใคร่ระบายความเครียดให้กับพระคองตลอดเส้นทางผู้หญิงที่ก่อนต่อโลกมักที่จะตกเป็นเมียของฟ้าชายทุกคนและบัดนี้ก็ยังพยายามที่จะกระทำสิ่งนั้นด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางพระองค์ได้มาทรงพักตรงนี้พร้อมด้วยบุคคลทั้งสามเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต่อไป

ปักเราง่ารักจะจนใจยังจะไปช่วงที่หากโลกนี้มันก็ได้หลายสักที

0: ายเหมือนพึ่งมาเกียงคู่เสน่ห์ก้องคู่กันเก่าการต้องได้แต่นานมาจริงได้กาเนื้อสัจจีเราคิดว่าไม่มีเลย
1: ทองเอ้ยมันยังมีความสุขที่จริงๆกับการเดินทางของเราเนี่ยเด็ดพ่อคงไม่รับทราบหรอกนะว่าเรากำลังหาผู้หญิงมาบำเรอความใคร่ของเราประโยคะเพราะเด็ดพ่อไม่ได้รับการติดต่อจากพวกเราเลยใช่สิจึงมีความสุขจริงๆแล้วเจ้าความรู้เด็ดม่อมปล่อยมาห้ามาเรียนวิชาความรู้เหรอครับแก้วอย่าลืมว่าหลุมขวางศพมันคือจุดจบของการศึกษาใช่ไหมทีนี้การที่เราหาผู้หญิงเนี่ยถ้าเราหาตอนแก่ใครก็จะสนใจเราใช่ไหมทองกับกันแก้ก๊อกก๊อกก๊อกแล้วไม่เคยเอาเลยกันย่นน้ำแล้วก็ไม่เอาเลยเกี่ยวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจีบตอนแต่เรายังล่อฮะถ้าเราจีบตอนแก่ก็เปรียบเสมือนว่าเราเจอหมายงามเหมือนกว้านบินก็จะหรือเปล่าเพื่อนก็จะไหมYou understand? Oh, nak rai trong ức. Tết. Bộ công cầu quả chai, bộ dập chai quả chai, tổng pít tít tục tì. Quả chai chìm chính, tổng chìm chính quả chai. Màu lao, tổng màu lao là có tì tốn ra bư tản. Ồ, cầm nữa, ai tổng lẽ quá, nên phần thể dòm rập con quả chai. Ai rồi, nên kê ca cho quả nhận cắm đấy.ไม่ตู้กับว่าได้เหรียญหยอดเหรียญกันเออไปเอาตะบันกูกูให้จากซองกันไอ้ร้อยดอยเราหาผู้หญิงที่สวยถูกใจต่อไปเดี๋ยวน้องเรียร้อยน้องแจ้งตะวันนั้นกว่าใจหัวลอกลวงผู้หญิงมาจึงต้องคนคือน้องแจ้งตะวันรู้บุญตั้มก้องแม่ยักษ์มักเควันเจจำนักก้องตาหนังยันประลบตอนเจกว่าใจไปเรียนวิชาอยู่ถ้าแล้วทีนี้นี่จากน้องแจ้งตะวันมาได้กับน้องรีไรน้องรีไรตองกว่าใจนี่แหละได้ผู้หญิงมาปุ๊บไม่รวยจำเจอได้ไม่ได้นี่ยังอีจีบเหล่าไอ้แก้วครับแกนี่เป็นขี้ข้าหรือเจ้านายข้ากันแน่ใจได้แก้วคือขี้ข้าก้องกว่าใจแต่แก้วเป็นขี้ข้าจะมีความถือชัดทุกตองตอนนี้ตองเปรียบเสมือนความบ้านกว่าใจปอบระต่อยไอ้แก้วเปรียบเสมือนความก้มที่ไม่เคยปวดใจแต่ความก้มหรือว่าความเจ็บปวดนั้นกว่าใจจะต้องกิดว่าความเจ็บมันเป็นผลประโยชน์ ความเจ็บเป็นผลประโยชน์ในความเจ็บเป็นผลประโยชน์เปล่าครูในโรงเรียนก็เคยสอนได้คือว่าความเจ็บเป็นผลประโยชน์เพราะฉะนั้นในเมื่อความเจ็บเป็นผลประโยชน์นักเรียนเดินทางกลับบ้านก็ให้นักเรียนเดินทางกลางถนนเพื่อรถสิบล้อจะได้เหยียบและจะได้นำผลประโยชน์ไปกว่าพ่อแม่กว่าไงรอดก่อนได้บาดหลวงคำว่านำความเจ็บเป็นผลประโยชน์นี่คือไม่ถึงว่าความเจ็บนั้นมันเป็นเครื่องตักเตือนให้เรารู้ก็หมดว่าผมมึงเป็นแพร่แต่บนหัวปะดิผมเป็นแพร่แต่บนหัวถ้าไม่มีความเจ็บตักเตือนแล้วผมไม่รู้เรื่องว่าเป็นแพร่ล่ะใจไม่บาดหลวง
2: เล่งเวอร์ฮันหรืออย่างนึงเต้งตายกูตอบหมดแล้ววะ
0: ก็ไม่ต้องพูดดีกว่าแกแกเป็นขี้ข้าคอยรับใช้ข้าดีกว่ายายข้าต้องไล่แกออกจากหน้าที่เลย
2: อย่าไปยุ่งนะแกป้าป้าดินำขึ้นปลาโก้ไว้ก็ตักนำขึ้นปลาโต้นะเราก็คอยตักมั่งม่อมพอรับจังมาแล้วไม่คอยตักเตือนดูแลกว่าใจยายต้องนี่จีเป็นดำใจกับก้อย
1: ผมว่ากูจีเป็นจริงไงป้าป้าผมตื้อกว่าใจนุ่นลังอยู่แล้วไปๆเลยเราได้มากินจับสู้ได้กินผูก
2: จีเปจีเป็นเด็กเจ้าจีบนักเรียนจีบเจ้าแก่จีบแม่ไม้จีบแม่มึงจีบไม้เห็นไหมจีบกันในเพลท
0: ท้อง
1: ครับ
0: เราหาผู้หญิงที่สวยถูกใจเราต่อไปครับเดินทางก็ไม่ได้หมู่บ้านข้างหน้า
1: ใช่ดิ
0: หมู่บ้านข้างหน้าเนี่ยมันมีผู้หญิงสวยๆเลยอย่างผู้หญิงช่วยกับปุ้มไปเลยแต่ว่าเขาเก็บข้าวอยู่จับมันง่อมเราเต้ละคนห่อป้าไปอย่างดีเลยไม่กล้าติจะให้โต๊ะแดดไม่กล้าติจะให้โต๊ะลมพอเปิดป้าไปติติงอะไรจัดยังไม่ได้เห็นก็เปิดป้าว่าเลยป้ากลุ่มหัวนายเปรตอ๋อแต่ว่าป้าจงเงิน แล้วทีนี้ทองจะทำยังไงต่อไปเรียกรองจุดสนใจคือวันนั้นกันเดี๋ยวเราเดินทางนะผู้หญิงเราเดินรองเพลงไปในวันนั้นแล้ววันนี้เดี๋ยวเรากระม่อมจะรองเพลงดีแล้วไปย้ายช้านะครับ กวางพุนานเพลงอีกสักพุนานเพลงก้าวไข่ใกล้เตียงครับ

0: ขอบคุณครับที่ตบมือให้กับสายันครับเอื้อพวกเพลือกูกว้างเต้งลูกตุงเลยกูจะอิดจะเอียนจะอิดจะเอียนเพลือกว้างเต้งลูกตุงงั้นสิงั้นกูกว้างเลยไม่รู้คนรองบาคนเต้งหรือเพลงร้อยจุดกลองบางกอกน้อยไปเรือตามหาบัวลอยจนเหนือพี่ย้อยโสมไก่แล้วไหนเหลือเพลือแล้วกันไม่เหลือแล้วชุดกล้องเลยป้ายทำไรเรือก้นเหลืองกันบ้าอยู่ป่ะนั้นไปแกไปเดินทางต้อนุกว่าใจรอไปกันนั้นไปเดียวใช่แล้วกูปอบเกลือกูหนึ่งไม่อันหนูอยู่นี่น้อยนี่แล้วเกลือกูให้ยังงงเลยเห็นเยียบจ้ะห้องเกลือกไม่เยียบแล้วใช่น้อยห้องเอ้ยนู่มวกได้แต่ใจวัวผมพลูแล้วกันแล้ว
1: น้ำซ้ำในบาดหน้าในกรณีแห่จัดจีมาแกงไก่จะเหมือนไม้ปรารถนา

0: อ๋อเธอเป็นศิษย์วัดเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ศิษย์วัดมีสวยๆอย่างนี้ด้วยทองเอ้ยกับช่วยจริงกับกูไม่หนูย่างกูยิงนกกรงดินหนูปิงเด็ดบอกเหมือนตูนแมวเลยยังเต้นแดกไม่ได้เกลียวเกลียวเกลียวสวยจริงๆพ่อไงเกิดมาเรายังไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนที่มันสวยเช่นนี้คนสวยจ้ะขอโทษนะครับที่ผมต้องฟังหน้าคนไว้เพราะผมอยากเป็นมิตรกับคุณตรงนี้ด้วยความยินดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะฉันยินดีที่จะเป็นมิตรกับคุณได้จะนั่งพูดคุยกับคุณตรงนี้แต่คุณจะต้องเป็นคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเต็มตัว
0: ไม่เป็นไรผมนี่แหละคือสุภาพบุรุษแต่ผมกับสุภาพบุรุษกับ คนนี้เราจองไว้ทองไม่กับตะกว่าใจจองคนนี้พวกของคุณนู้กับคนไหนนู้กับคนตีจ้องให้หนูใจใหญ่เอิ้นรู้ใจเพื่อนพวกผมจูกันปูนั่นไงผมมันแล่เป็นยิ่งคนรวยคนรวยครับ
2: อยากใกล้อยาก
0: คะเห็นเหรอใจผู้ใดใหญ่บ้าน้องเจออะไรกับ
2: สอนปูนกะ
0: สอนปูนมึงแหละเจอหน้าตรงใจตายกว่าไปกูจีไม่ได้เลยกูให้ปอบสอนปูนไว้หน่อย
2: เปรตกัน
0: แล้วก็ล้างอันเจออะไรอ่ะ
2: จอนเปียกกะ
0: จอนเปียก
2: นั่นก็หัวใจนั่นไอ้ตัวดูใจเพื่อนนุ่มแรกนุ่มว่านุ่มรออยู่ตายเสื้อดูมัน
0: จอนเปียก
2: กะ
0: กูจีไม่ได้แล้วกูให้ปอบว่าจอนเปียกไว้หน่อย
2: ให้ปอบตัดแต่งออกมือแล้วล้างกันทิ้นน้ำเลย

0: จารย์หรอกจะเป็นการที่ขอร้องถ้าหนูกลับมาไม่เจอพระเจตนาแล้วหนูคงจะต้องเสียใจมากเลย
1: ไปตลกพอดูแลดีเป็นติดชุด
0: หนูลาก่อนกับท่านอาจารย์
1: โชคดีหรอกทีนี้พวกทูกให้นายปูนแก้วกับนายเปี้ยกก็แนะนำนะอยู่ในวัดนี้กี่การมีกฎระเบียบปันเปลือกนาเกตเตรียมไม่ตักไม่ไปได้ตักไม่ไปไม่ได้ทูกับฟังนายปูนแก้วและนายเปี้ยกเฮาจัดการนายปูนแก้วนายเปี้ยกแนะนำเผื่อนกันพอครูใหญ่ไปครูน้อยร้อนแทนกูได้ครูน้อยมึงผ่านโรงโยเจ้ยเจ้ยตักวักนักเรียนข้ามาหาครูน้อยมาปราณีวักปราณีข้ามาเชื่ออะไรกันบ้างหรือเนี่ย
2: ยอดทองครับ
0: บอกนามสกุลมาด้วยที่อย่าบอกชื่อมาล่อนล่อน
2: ยอดทองชำนาญแทงครับ
1: ถอยไปแล้วไม่ต้องงั้นแลผีเลี้ยง
0: แล้วคนโน้น
2: แก้วกุกคุยครับ
0: คนหลังสุด
2: โถควันหัวทองครับขนาดนำกูนี่มึงแลยังมาเบียนกูเลยไหนกูโยกับมันได้เพื่อไอ้บาทหลวงนี่อย่างควันหัวทองมึงแล
1: นี่เราเรียนร้องครูนี่ก็นี่กันแล้ว
2: ว่าบ้าแล้วกูแต่งครูตายไม่ใช่ตันปิดเติมมึงก็แล้ว
0: นักเรียน
2: ครับ
0: ก่อนอื่นครูจะทดสอบเป็นภาษาอังกฤษนะครูจะถามเธอว่ากล่องใส่ของภาษาอังกฤษว่ายังไง
2: บอกครับ
0: ว่าจนครูสั่งให้หยุดบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกพอบอกบอกมั่วชามภาษาอังกฤษว่ายังไงนายแก้ว
2: โบรครับ
0: ว่าพร้อมกันกับนายยอดทองจนครูสั่งให้หยุดบอกบอกบอกบอกบอกโบรบอกบอกบอกบอกบอกโบรบอกบอกโบรบอกบอกโบรฮันปลื้มจูแล้ววันเช้ากูแหลกเช่นผมภาษาอังกฤษว่ายังไงนายโถ
2: แฮครับ
0: ว่าบอกบอกบอกบอกโบรแฮบอกบอกบอกโบรแฮไปแล้วกูนักเรียนนี่กวาดกูหมดว่าป้ามันตั้มจนกลายเป็นม้าเลยกลายเป็นม้าเลยไอ้จ๋าเปรตกันนะเหลือเป็นกูเต้งครูนี้ตายไปเจ็ดตันปีเติมมึงก่อยแล่ตัก
1: นี่จะแดงว่ามันจะลาดนะขนาดเรายืนเป็นก้นอยู่ปะนี่มันทำให้เอาเป็นม้าได้เพราะฉะนั้นกูเรียนน้องนี่แต่ประการที่ต้องเหล่าบ่ายเฉยเราเรียนน้องเดียวกับเมียครูเนี่ยแต่แกกูเจียงหัวใจไม่ใจกันเน้นปิดจวัดรู้ต้องไงมั่งในตื้อว่าเปื่อนเมียมันนี
0: ่นายโถโกรธหรือไม่กับคำพูดเช่นนั้นถ้าโกรธเราจะได้ให้เขาถอนคำพูดเฮียแล้วนะมาแหล่นี่ใครปลายไว้วายวังใจอยู่วันนี้อย่าจะแรงเพื่อคือการเมืองไม่ดีไม่แรงไม่เกี่ยวใจก่อยเป็นไรไม่สนใจตายด้วยกันแล้วเว้ยกูเกิดเดินหอกตื้อว่าอดตายไม่ไหวไม่แรงเลยก้อยใช่ไหมคุณแก้วหอกชื่อนักการเมืองไม่ได้นายจะเริ่มอยู่บักหน้าลาดอ่ะร้อยเหรียญนั่นก็ดูตุ้มเหรียญฮัลโหลใจแรงปืนนี่นักเรียน
2: เกลียดจังกูกูนี่ทำให้กูเอาเลยเดียว
0: บอกบอกบอกบอกกูกระตือว่ารู้นี่ครูจะทดสอบความสามารถของเธอนะเป็นครูจะทดสอบ IQ นะครูจะถามเธอว่าถนนสายหนึ่งผ่านนครศรีธรรมราชผ่านตุ้งสงผ่านห้วยยอดผ่านกระบี่ผ่านพังงาแล้วส่งไปอยากทราบว่าถนนสายนี้ไปไหน
2: ไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับไปภูเก็ตครับ
0: ปิดหมดแล้วถนนสายนี้ไปไหนครับมิไปไหนมันวางอยู่ที่เดิมรถทางอาที่ไป
2: แล้วมึงแรงแม่กูแต่งเพื่อกว่าบ้าดิ
0: แม่กูแต่งเพื่อดิ
2: ว่าเรื่องอยากกล้องกับมันปัญญาดัน
0: ดูกูถ้าเบลอวันนี้กูทำแทงตุ้มหมด
2: นี
1: ่เออมึงเชื่อกูนะกูทำแทงทุกหมดแล้วรู้กู
2: แล้วมึงไอ้โรบหรือว่าโลกมึงเบลอเฮ
1: ็กแร่เร่แล้วอะไรพูนแก้วนั่นวันก่อนเห็นมาเมียกูท้อง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐให้ลุล่วงก่อนสิ้นสุดอัตราเดิมในวันที่24กรกฎาคมนี้โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลัก
11: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นางสุปฏิสุคำพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับเคลื่อนการเจรจาด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาให้ได้ข้อสรุปก่อนอัตราภาษีปัจจุบันจะสิ้นสุดลงซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันที่24กรกฎาคมนี้เนื่องจากสหรัฐได้สรุปข้อตกลงกับหลายประเทศทั้งในอาเซียนและประเทศเศรษฐกิจหลักเช่นสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทำให้ไทยมีเวลาในการต่อรองไม่มากนักโดยนายกรัฐมนตรีกำชับว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศภาคการส่งออกผู้ประกอบการเกษตรกรและแรงงานไทยทั้งระบบจึงต้องเร่งรัดและทำให้รอบครอบยึดผลประโยชน์ประเทศเป็นหลักจะต้องไม่ปล่อยให้ไทยเสียโอกาสในการค้าโลกทุกหน่วยงานต้องเร่งทำงานเพื่อให้การเจรจาภาษีกับสหรัฐได้ข้อสรุปที่รักษาผลประโยชน์ของประเทศให้มากที่สุดกันจากเจ้าสายรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและเพิ่มความโปร่งใสนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนเป็นการยกระดับกติกาการค้าขายสินค้าภายในอาเซียนให้ทันสมัยขึ้นมีสาระสำคัญช่วยลดอุปสรรคทางการค้าเพิ่มความโปร่งใสใช้ระบบดิจิทัลมากขึ้นเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงข้อมูลกฎระเบียบและโอกาสทางการค้าในอาเซียนง่ายขึ้นพิธีสารนี้ยังเพิ่มความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานการค้าภาวะวิกฤตและการค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยจะต้องเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนมีผลผูกพันและคาดว่าจะมีผลบังคับใช้วันที่1มิถุนายน2570หลังประเทศสมาชิกอาเซียนดำเนินกระบวนการภายในให้ครบถ้วนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสั่งปรับกลุ่มบุคคลนำรถเข้าพื้นที่ห่วงห้ามบริเวณสถานีนิเทศในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมเป็นพินัย 10,000 บาทพร้อมย้ำห้ามกระทำการดังกล่าวอีกอย่างเด็ดขาด
12: นายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกลุ่มบุคคลนำยานพาหนะเข้าไปในพื้นที่สถานีนิเทศเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางและห่วงห้ามว่าได้สั่งการให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้นโดยกำชับให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยการปรับเป็นพินัยสูงถึง 10,000 บาทพร้อมดำเนินการตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะได้สั่งการเด็ดขาดห้ามกระทำพฤติกรรมในลักษณะนี้อีกหากพบต้องระวังโทษทั้งจำและปรับสูงสุดรวมทั้งกำชับอุทยานแห่งชาติทุกแห่งให้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเนื่องจากพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นพื้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การนำยานพาหนะเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตถือเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบของกรมอุทยานอย่างชัดเจนปิยาพันยางเทียนรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569สดจากห้องส่งสวท.กระบี่นะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวได้ค่ะทางสวท.ทั้ง11สถานีในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้ค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตโดยนางสาวสุดารัมพึงนิดผอ.สวท.กระบี่นะคะช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานค่ะนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายปริญญางอสอนนะคะสำหรับในช่วงแรกนะคะของรายการ5แยกข่าวนะคะเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดกระบี่นะคะมาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะรับทราบกันนะคะมากันที่ข่าวแรกค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์สถานขอไปค่ะพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ณวัดมหาธาตุวชิระมงคลเนื่องในวันวิสาขบูชา2569นะคะเมื่อวันที่31พฤษภาคม2569ค่ะเวลา 20:39 นาทีค่ะณมณฑลพิธีต้นพระศรีมหาโพธิ์วัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางธงนะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ประจำจังหวัดกระบี่เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569โดยมีนางสรินทิพย์ศิลาเทวกูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมในพิธีนะคะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรพร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวคำสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรเพื่อแสดงความนอบน้อมสักการะบูชาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิธีดังกล่าวสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิ์ทศมราชบพิตรอันเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งนี้จังหวัดกระบี่ได้ประกอบพิธีรับมอบพุ่มดอกบัวประดิษฐ์พระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเมื่อวันที่30พฤษภาคม2569ก่อนเชิญมาประกอบพิธีถวายสักการะอย่างสมพระเกียรติณวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือวัดบางธงพร้อมกับจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและข่าวต่อมานะคะกระบี่รวมพลังทุกภาคส่วนจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีวันนี้ค่ะเวลา 9:30 นาทีนะคะที่วัดโพคาจุฑามาศตำบลกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโดยพระราชสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลมีส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจ.กระบี่ และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนเป็นสถานที่ร่มรื่นสะอาดสงบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนโดยจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี5สอนำหลัก5สอได้แก่สะสางสะอาดสะดวกสร้างนิสัยและสติมาปรับใช้ในการจัดการพื้นที่ภายในวัดให้เป็นระเบียบและเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายอิทธิชัยตันบุตรนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ส่วนราชการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกระบี่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนอบจกระบี่และโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกันทำความสะอาดภายในอุโบสถศาลาการประเรียนตลอดจนพื้นที่โดยรอบวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนค่ะและก็นี่ก็คือเรื่องราวนะคะในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นั่นเองค่ะช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะ
0: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง
1: ค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะซึ่งเราจะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกในพื้นที่สุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีพิจารณาการประเมินผลสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวันนี้นายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการ

โรงแรม Apple House พังงานจำกัดในท้องที่หมู่ที่1ตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพังงานซึ่งเป็นโครงการประเภทโรงแรมจำนวน30ห้องพักโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการพิจารณารายงานชี้แจงเพิ่มเติมครั้งที่2ตามประเด็นที่คณะกรรมการได้มีความเห็นให้มีการดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงการที่บริษัทเอกชนจำนวน2รายในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยที่ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตดำเนินโครงการประเภทโรงแรมจำนวน178ห้องและ72ห้องโดยมอบหมายให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบสพ.โดยคณะทำงานได้ลงพื้นที่โครงการแล้วทั้ง2แห่งเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบอีกครั้งว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปตามหลักการของการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือไม่ทั้งนี้เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่มิให้ถูกทำลายเสียหายหรือมีสภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นและสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนจากสุราษฎร์ธานีเรามากันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะคะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตยกระดับสู่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเลแห่งความเป็นเลิศจัดโปรโมชั่นพิเศษรับเปิดเทอมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือว่าภูเก็ตอควาเรียมนะคะณแหลมพันวาจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับบทบาทสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งความเป็นเลิศของประเทศมุ่งสร้างความตระหนักรู้และปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความหลากหลายทั้งนี้ภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตมีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดครอบคลุมระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญของประเทศไทยพร้อมนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตสัตว์น้ำความหลากหลายทางชีวภาพและแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญก็คือการจัดแสดงโครงการโครงกระดูกวานโอมูระซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยโดยนิทรรศการดังกล่าวถูกออกแบบเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลขนาดใหญ่การอนุรักษ์สัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์และสร้างความตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและกระตุ้นให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์จากการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตจึงได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคณะทัศนศึกษาจากสถานศึกษาระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูเข้าชมในอัตราค่าเข้าชมพิเศษเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับอัตราค่าเข้าชมพิเศษนักเรียนสามารถเข้าชมได้ในราคาเพียง20บาทต่อคนและครูผู้ควบคุมคณะในราคา50บาทต่อคนโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ครบทุกโซนการจัดแสดงประกอบด้วยโซนน้ำจืดโซนป่าชายเลนโซนปลาสวยงามโซนปะการังและโซนปลาเศรษฐกิจซึ่งล้วนสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยนอกจากนี้ผู้เข้าชมยังจะได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับการชมโครงกระดูกวานโอมูระ1ในไฮและสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตรวมถึงการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สร้างความตื่นตาตื่นใจและเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์น้ำในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองการเข้าชมเป็นหมู่คณะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-391-126และต้องขอบคุณนะคะข่าวสารจากสำนักประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะและสวทภูเก็ตค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันในช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะ
1: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: มาถึงในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงของรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพค่ะวันนี้เราจะไปรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพในเรื่องราวเกี่ยวกับมิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
2: มิจฉาชีพหลอกลงทุนหลอกกู้เงินคุณผู้ฟังคะในยุคนี้นะคะการทำธุรกรรมการเงินเป็นเรื่องง่ายมากเพียงแค่ปลายนิ้วคลิกแต่ความสะดวกนี้เองก็กลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงเราได้ง่ายขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะรูปแบบที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ก็คือหลอกลงทุนและหลอกกู้เงินซึ่งหลายคนอาจเผลอหลงเชื่อโดยไม่รู้ตัวเริ่มกันที่การหลอกลงทุนนะคะมิจฉาชีพมักจะชวนลงทุนโดยอ้างว่าให้ผลตอบแทนสูงมากเช่นได้กำไรเป็น 10% ต่อเดือนหรือบางรายถึงขั้นบอกว่ารับประกันกำไรแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงไม่มีอะไรที่การันตีได้ 100% ค่ะนอกจากนี้ยังมักจะให้ข้อมูลไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้หรือพยายามเร่งให้เราตัดสินใจเร็วๆเช่นบอกว่าโอกาสมีจำกัดต้องรีบลงทุนทันทีรวมถึงแอบอ้างชื่อบุคคลหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความมั่นใจส่วนการหลอกกู้เงินก็เป็นอีกหนึ่งกลโกงที่เจอกันบ่อยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังต้องการเงินด่วนมิจฉาชีพจะเสนอเงินกู้ที่ดูง่ายอนุมัติไวแต่มีเงื่อนไขให้โอนค่าธรรมเนียมหรือค่ามัดจำล่วงหน้าพอเราโอนไปแล้วกลับไม่ได้รับเงินกู้จริงบางกรณียังมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเช่นเลขบัตรประชาชนหรือข้อมูลบัญชีธนาคารซึ่งอันตรายมากค่ะสัญญาณเตือนง่ายๆที่คุณผู้ฟังควรระวังนะคะถ้ามีการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเงื่อนไขดูเกินจริงหรือเร่งให้ตัดสินใจเร็วรวมถึงไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้แบบนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเสี่ยงเป็นมิจฉาชีพค่ะวิธีป้องกันตัวเองก็คือก่อนจะลงทุนหรือกู้เงินควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวสำคัญกับใครง่ายๆและที่สำคัญอย่าตัดสินใจแบบรีบร้อนนะคะและถ้าหากคุณผู้ฟังเผลอโอนเงินไปแล้วสิ่งแรกคือตั้งสติค่ะจากนั้นให้รีบรวบรวมหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสลิปโอนเงินหรือข้อความสนทนาแล้วติดต่อธนาคารทันทีเพื่อระงับรายการและนำหลักฐานไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเร็วที่สุดสุดท้ายนี้นะคะเรื่องของมิจฉาชีพใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะขอให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังตรวจสอบให้แน่ใจก่อนทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลโกงเหล่านี้นะคะดูแลตัวเองกันดีๆค่ะ
0: ค่ะและนี่ก็คือกลโกงมิจฉาชีพนะคะในการหลอกลงทุนแล้วก็หลอกกู้เงินนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับในห้วงสัปดาห์นี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของภาคใต้นะคะทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเราจะต้องพบเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของพายุฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่60-80นะคะของพื้นที่ค่ะโดยในช่วงวันที่2-5มิถุนายนค่ะก็จะมีฝนเยอะหน่อยนะคะ60-70ค่ะหลังจากนั้นในช่วงของวันที่6นะคะถึงวันที่8เนี่ยปริมาณฝนก็อาจจะลดลงเล็กน้อยแต่เราจะต้องอยู่กับฝนนะคะกันทั้งสัปดาห์เลยนะคะยังไงก็ขอให้วางแผนค่ะในการเดินทางนะคะแล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถกันด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการ5แยกข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะวันพรุ่งนี้สวทระนองจะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายค่ะและรายการต่อไปในเวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งมีสวทนครราชสีมาเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันและทีมงานสวทกระบี่นะคะทุกคนคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วทุกภูมิภาคสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนารมิตรผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาทุกท่านครับในช่วงแรกผมจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องเล่าจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพาทุกท่านไปรับชมรับฟังเรื่องราวนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: หากย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่20พฤศจิกายนปี2498สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่9มาเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในช่วงระหว่างวันที่2ถึงวันที่4พฤศจิกายนในปี2498นั้นก็ประทับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยการเสด็จพระดำเนินมาทางรถไฟพระที่นั่งเนี่ยก็จะได้เยี่ยมเยียนราษฎรในแต่ละที่นะครับโดยจุดแรกที่เสด็จพระดำเนินมาเนี่ยก็คือเยี่ยมเยียนราษฎรที่บริเวณสถานีรถไฟปักช่องก่อนที่จะเสด็จมาจนถึงอำเภอสีคิ้วนะครับอำเภอสูงเนินนะครับก็มีผู้เข้าเฝ้าทูลองทูลพระบาทเป็นจำนวนมากจนถึงเมืองนครราชสีมาพระราชภารกิจแรกแล้วก็เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์เมืองนครราชสีมาก็คือการเสด็จวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นข้อสงสัยในทางประวัติศาสตร์หลายท่านมากนะครับเพราะได้เห็นว่ายะโมหรือว่าท้าอนุสหรือว่าท้าวสุรนารีเนี่ยก็เป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่เหตุใดพระเยโสวร์กับสมเด็จพระนางเจ้าซึ่งถือว่ามีพระราชฐานะที่สูงมากเนี่ยก็เสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์นี้ต้องยอมรับนะครับว่าการเสด็จพระดำเนินครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาในฐานะของยะโมที่เป็นบุคคลสำคัญและเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนชาวนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่สร้างความปลื้มใจให้แก่ชาวนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วในครั้งนี้เนี่ยพอเสด็จพระดำเนินจากอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีแล้วก็เสด็จไปอยู่ที่สารกลางจังหวัดนครราชสีมาการเสด็จพระดำเนินให้ประชาชนชาวนครราชสีมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งผู้คนเป็นจำนวนมากในครั้งนี้เนี่ยมีพระราชกระแสรับสั่งกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมาในคราวนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นประโยคที่สำคัญและทรงคุณค่าต่อชาวเมืองนครราชสีมาเป็นอย่างยิ่งที่ทรงมีพระดำรัสว่าขอให้ประชาชนและจังหวัดนครราชสีมามีความเจริญนะครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องราวหลักฐานอย่างหนึ่งแล้วก็ทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีไม่ได้เกิดครั้งเดียวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2498นะครับแต่การเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2507นะครับการเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทรงเจิมเสาหลักเมืองก็เสด็จมาวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เสด็จพระดำเนินไปทรงเจิมเสาหลักเมืองหลายคนเข้าใจว่าการเสด็จพระดำเนินวางพวงมาลานี้เกิดขึ้น2ครั้งแต่จริงๆแล้วมีการเสด็จพระดำเนินอีกครั้งนึงต้องยอมรับว่าครั้งนี้อาจจะเป็นส่วนพระองค์อยู่พอสมควรก็คือการเสด็จพระดำเนินเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2524การเสด็จพระดำเนินในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแปรพระราชฐานมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยนะครับก็ถือว่าการเสด็จพระดำเนินมาวางพวงมาลาซึ่งเป็นเรื่องราวสำคัญในทางประวัติศาสตร์ของนครราชสีมาเนี่ยเกิดขึ้นทั้งหมด3ครั้งด้วยกันความสำคัญของการวางพวงมาลาต่ออนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เพราะจากคุณยะโมเป็นสามัญชนคนธรรมดาแต่การที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่งถือว่ามีพระราชสถานะที่สูงมากนะครับมาวางพวงมาลาเนี่ยผมมองอยู่2ประการด้วยกันนะครับประการหนึ่งก็คือท่านให้เกียรติกับผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ให้เกียรติกับชาวนครราชสีมาอีกประการหนึ่งท่านให้เกียรติกับประวัติศาสตร์ของเมืองนี้นะครับเพราะต้องยอมรับว่าท้าวสุรนารีหรือว่าคุณยะโมเนี่ยเป็นส่วนรวมจิตใจของผู้คนเป็นบุคคลในทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสำคัญไม่ใช่แต่เฉพาะชาวนครราชสีมานะครับแต่ท่านยังเป็นบุคคลสำคัญของประเทศไทยด้วย
1: หากเอ่ยถึงเรื่องการศึกษาครั้งหนึ่งหม่อมหลวงปิ่นมลากุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้แต่งบทร้อยกรองอันทรงคุณค่ามอบให้กับคณะครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสุรนารีวิทยาบทประพันธ์นั้นกล่าวว่านักเรียนคิดให้ดีปี07ยายกษัตริย์จึงเสด็จมาที่นี่ดุดนกน้อยอ้อยต่ำแต่ทำดีราชสียิ่งใหญ่ให้เกียรติเอ่ยหากย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมณโรงเรียนสุรนารีวิทยาในช่วงนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธนวัฒน์สุขเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพระเมตตาอันตราตรึงใจในครั้งนั้นกับช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยได้เชิญทางหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเนี่ยฮะไปพูดคุยเรื่องการศึกษาที่โรงเรียนจิตรดานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนของท่านเองก็มีพระราชดำรัสว่าเป็นห่วงว่าเด็กนักเรียนเนี่ยแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันต้อยต่ำแล้วก็เด็กที่เรียนสายสามัญเนี่ยก็จะเข้ามหาวิทยาลัยได้ไม่ทั้งหมดแล้วก็มีเข้าได้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยอยากที่จะพัฒนาการศึกษาในเรื่องของสายอาชีพเนี่ยในโรงเรียนสายสามัญหม่อมหลวงปิ่นเนี่ยก็เลยบอกว่ากิจการงานที่พระองค์ได้ทรงพระราชดำรัสเนี่ยพวกเราได้ทำไว้แล้วที่ส่วนภูมิภาคที่จังหวัดนครราชสีมานะครับในการกราบทูลในวันนั้นเนี่ยจึงเป็นผลทำให้พระองค์ทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะก็ได้เสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยาการเสด็จมาที่โรงเรียนสุรนารีวิทยานั้นเนี่ยก็เป็นจุดที่ท่านอยากที่จะมาทอดพระเนตรการเรียนการสอนเรียกว่าการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมัธยมแบบประสมแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งท่านมีพระราชดำรัสแล้วก็อยากจะให้โรงเรียนสายสามัญเนี่ยได้สอนเรื่องการอาชีพนะครับซึ่งพอท่านเสด็จมาถึงเนี่ยลูกๆนักเรียนในสมัยนั้นนะครับก็มีการเรียนการสอนตามปกตินะครับมีการตั้งแถวมารับเพราะว่าพวกเราก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทั้งครูแล้วก็นักเรียนก็ต้อนรับท่านอย่างสมพระเกียรตินะครับแล้วก็ท่านก็ได้มาเสด็จมาที่อาคารหนึ่งแห่งนี้นะครับที่สัมภาษณ์เนี่ยซึ่งตอนนี้เราทำเป็นพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับเมื่อท่านเสด็จมาถึงแล้วก็ได้เสด็จไปที่อาคาร2นะครับเพื่อพักผ่อนแล้วก็เสวยพระสุธารสนะจากนั้นท่านก็เดินพระราชดำเนินไปที่อาคาร4ซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่เป็นอาคาร4ที่เราก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากเพื่อไปดูการเรียนการสอนในส่วนของวิชาข้าอากรรมเย็บปักถักร้อยการฝีมือต่างๆที่เราโรงเรียนเราในช่วงนั้นก็จัดการเรียนการสอนแบบผสมขึ้นมาช่วงที่ท่านจะเสด็จกลับเนี่ยท่านจะได้มีปฏิสันถารกับพระสงฆ์นิกรแล้วก็ข้าราชการที่มารอส่งเสด็จนะครับในช่วงนึงเนี่ยท่านก็ถามหาว่าอาจารย์ใหญ่อยู่ไหนคุณลาวันซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ในวันนั้นเนี่ยก็ได้เข้าไปถวายบังคมนะครับแล้วก็ท่านก็ได้ตรัสว่าพระพันปีหลวงนะครับก็ได้ตรัสว่าขอบใจนะโรงเรียนดีพวกเรามีความซาบซึ้งเหมือนกันที่แล้วก็ที่ท่านทั้งสองพระองค์เนี่ยได้เสด็จแล้วเห็นความสำคัญของการศึกษาโดยเฉพาะท่านได้เสด็จมาที่สุรารีวิทยาของเรานะครับเราก็ได้นำเอาสิ่งที่ท่านปรารถนาที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับได้พัฒนาการศึกษาตามรอยพระยุคลบาทของท่านนะครับด้วยความซาบซึ้งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณซึ่งผมเป็นผู้บริหารคนล่าสุดนะครับก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสแล้วก็พระราชดำริของท่านเนี่ยยังคงไว้นะครับสิ่งไหนที่ยังดีอยู่เราก็พัฒนาทำให้ทันสมัยแล้วก็ดูดียิ่งขึ้นนะครับ

0: พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานการศึกษาไทยอย่างกว้างขวางทรงเน้นการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทักษะอาชีพผ่านโครงการพระราชดำริเช่นศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมหม่อนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริโดยมีภารกิจหลักในการศึกษาวิจัยอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมรวมถึงแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในท้องถิ่นทั่วประเทศในช่วงนี้เราพาทุกท่านไปติดตามการสานต่อพระราชปณิธานได้รับเกียรติจากนางสาวจุฑารัตน์จางกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในการสานต่อพระราชปณิธานติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ไหมไทยที่ถักทอจากเส้นไหมมิได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่มห่มเพียงเท่านั้นหากแต่คือสายใยแห่งชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ถักทอจากหัวใจของคนไทยมาหลายชั่วอายุคนณผืนแผ่นดินอีสานที่แห้งแล้งครั้งหนึ่งหม่อนไหมไทยเคยซบเซาแต่ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสงแห่งความหวังได้ถูกจุดขึ้นอีกครั้งพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมแก่ประชาชนจากรุ่นสู่รุ่นศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้สานต่อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ายาวนานนางสาวจุฑารัตน์จามกระโทกผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนครราชสีมาได้เล่าถึงความเป็นมาของศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
1: ศูนย์หม่อนไหมแห่งนี้นะคะเรามีภารกิจในเรื่องของหม่อนไหมนะคะตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่งานวิจัยด้านหม่อนไหมสาวไหมไม้ย้อมสีแล้วก็ทอผ้านะคะที่ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเราเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไหมชนิดไบโวไทนะคะทำงานในเรื่องของการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนพันธุ์ดีไข่ไหมพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรค่ะนอกจากนี้เรายังทำงานในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะยกระดับให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเรายังทำงานในเรื่องของการรับรองคุณภาพมาตรฐานต่างๆนะที่สำคัญคือรับรองคุณภาพเส้นผ้าไหมตานกยูงพระราชทานค่ะแล้วก็ยังมีการส่งเสริมด้านการตลาดด้วยค่ะในฐานะของข้าราชการนะคะคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสทำงานด้านนี้เพื่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านนะคะก็มีความภาคภูมิใจแล้วมีเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็คือจากการที่ได้ลงพื้นที่นะคะลงพื้นที่ไปพบปะเกษตรกรแม่ทั้งหลายเนี่ยค่ะทุกคนจะบอกว่าเขาทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีรายได้ทำให้ลูกหลานได้เรียนต่อนะคะเป็นอาชีพที่ทำให้เขามีกินมีใช้นะคะแล้วเขาก็มีความภาคภูมิใจค่ะในเรื่องของการผลิตผ้าไหมเส้นไหมที่สวยๆนะคะแล้วโดยส่วนใหญ่อะค่ะเกษตรกรของเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเขาก็ถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะเขาได้สามารถที่จะทำงานเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจที่ตัวเองมีประโยชน์นะคะในด้านของการทำงานในเรื่องเนี้ยก็ถือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เหมือนปักหมุดให้กับไหมไทยเรานะคะมีที่ยืนในเวทีต่างๆนะคะเพราะว่านึกถึงตัวเองออกไปทำงานนะคะมันยังออกไปทำงานด้านส่งเสริมเกษตรกรด้านเนี้ยณปัจจุบันยังยากเลยเมื่อมานึกถึงสมัยที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มทำอะค่ะก็น่าจะยากกว่านี้ท่านมีความวิริยะอุตสาหะมีน้ำพระทัยที่จะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้มีไหมไทยเราอะค่ะมีจุดยืนนะคะจริงๆมันก็เป็นงานที่ท้าทายของกรมหม่อนไหมของศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมานะคะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทํางานด้านเนี้ยค่อนข้างน้อยเพราะว่างานด้านหม่อนไหมเนี่ยมันมีหลายงานหลายศาสตร์รวมกันคือตั้งแต่พืชคือหม่อนไหมเป็นสัตว์แล้วก็มีเกี่ยวข้องถึงงานศิลปะด้านการฟอกย้อมการทอผ้าเนี่ยค่ะงานที่เราจะสืบทอดไปเราแบ่งเป็น2 ส่วนค่ะในส่วนของเยาวชนทั่วๆไปนะคะคืออย่างเช่นนักเรียนเด็กๆมีโครงการทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนนะคะ อย่างน้อยก็คือให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของวงจรชีวิตไหมการย้อมสีได้ซึมซับเกี่ยวกับอาชีพนี้ได้ทราบถึงความสวยงามของผ้าไหมทราบถึงคุณประโยชน์ของหมอนของไหมนะคะแต่ในส่วนของเกษตรกรรุ่นใหม่ๆที่เราต้องการก็คือยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ทั้งหลายนะคะเราอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ๆเข้ามาในอาชีพนี้เราก็ต้องมีการพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะทางกรมทางสวนเองเราก็มีงานวิจัยที่จะต้องมาทำให้เข้ามาทำงานในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นเช่นพันหม่อนพันไหมที่ปรับปรุงเอามาทำได้ง่ายขึ้นผลผลิตสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆเช่นโรงเรือนอัจฉริยะสามารถควบคุมระบบน้ำในแปลงหม่อนควบคุมอุณหภูมิในโรงเลี้ยงไหมการออกแบบลวดลายอะไรเงี้ยค่ะให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วอีกอย่างนึงก็คือตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานนะคะก็ต้องพยายามให้ทุกส่วนนะคะมีคุณค่าต้องมีการแปรรูปต้องมีการมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเกษตรกรรุ่นใหม่ๆจะได้เห็นประโยชน์แล้วก็ได้เข้าใจว่าอ๋ออาชีพเนี้ยมันสามารถที่จะสร้างรายได้สร้างความมั่นคงในอาชีพได้เช่นอย่างปัจจุบันนะคะเราก็มีในเรื่องของโปรตีนจากดักแด้แล้วก็ถือว่าเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดอย่างนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนจากไหมนะคะคือเซลิซีนเนี่ยเราเข้าไปในเรื่องของเวชสำอางนะคะเป็นส่วนประกอบของสบู่ของเครื่องสำอางหลายๆอย่างแล้วเราก็เข้าไปถึงในเรื่องของงานวิจัยร่วมกับมหาลัยในเรื่องของโครงสร้างกระดูกเทียมเนื้อเยื่อเทียมนะคะก็คือไหมเนี่ยค่ะมีประโยชน์ทุกๆส่วนนะคะเราต้องพยายามให้เขาได้ทราบถึงประโยชน์ในส่วนนี้ค่ะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาทำงานด้านหมอนไหมกับเราค่ะ
0: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสู่การดำเนินการด้านวิจัยเส้นไหมรวมถึงจัดหาพันธุ์ไหมและพันธุ์หม่อนให้แก่เกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาจากหม่อนไหมสู่เส้นไหมที่ถักทอเป็นโอกาสแห่งชีวิตอย่างยั่งยืนสมกับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยที่กล่าวขานกันรุ่นต่อรุ่นสืบไป
2: การสานต่อพระราชปณิธานด้านไหมไทยเป็นการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่พระราชวงศ์รุ่นปัจจุบันผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มพัฒนาดีไซน์ให้ร่วมสมัยและยกระดับผ้าไทยให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีระดับสากลทุกท่านครับทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเน้นย้ำเรื่องมาตรฐานผู้บรรยายความถูกต้องของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจัดทำบทบรรยายเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายให้เหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีเพื่อให้ประชาชนได้รับชมและรับฟังบรรยากาศอย่างสมบูรณ์เพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรตินางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยมีนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลเอกสันเพชรพิเนศบุรณะเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยพลโทศพโชคศรีสาครอดีตเลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมการทำงานในภาพรวมของการถ่ายทอดสดพระราชพิธี การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันทั้งด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสมพระเกียรติโดยมีการกำหนดแนวทางการจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษนอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายยืนยันจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วครับทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำหรับวันนี้ผมกิตติพัฒน์เจนรมิตรพร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
8: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกันกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนกรุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันไทยไม่เคยละเมิดข้อตกลงตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาระบุเป็นเพียงความพยายามสร้างกระแสเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาภายในประเทศ
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายื่นหนังสือประท้วงอ้างไทยละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาก่อสร้างพระพุทธรูปอย่างน้อย36องค์ในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระวิหารและจังหวัดอุดรมีชัยรวมทั้งติดตั้งเสาธง2ต้นในจังหวัดพระวิหารหลังการหยุดยิงว่ากำลังตรวจสอบรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพบกแต่ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเป็นไปตามข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมทุกประการซึ่งไทยไม่เคยละเมิดหรือทำผิดข้อตกลงยืนยันว่าหากมีการสร้างพระพุทธรูปจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยและอยู่ในเขตอธิปไตยไทยอย่างแน่นอนและย้ำว่าการประท้วงของกัมพูชาเป็นการสร้างภาพและมีนัยยะทางการเมืองเพื่อหวังสร้างกระแสกดดันไทย ให้เปิดการเจรจาในระดับต่างๆเร็วขึ้นรวมทั้งกัมพูชาก็น่าจะพยายามสร้างกระแสรักชาติเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศซึ่งเป็นวิธีการเดิมเพื่อกลบกระแสของปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุบาดแผลบนร่างกายของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมหลายจุดไม่เข้ากับใบพัดเรือขณะที่มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพราง
10: แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยภายหลังการเข้าประชุมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ถึงการให้ความเห็นในเบื้องต้นเกี่ยวกับบาดแผลของนางสาวนิดาพัชรวีรพงศ์หรือแตงโมอดีตนักแสดงสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือเมื่อ4ปีก่อนว่าเป็นการแสดงให้เห็นว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏอาจไม่สอดคล้องกับพฤติการการตกจากเรือหรือถูกใบพัดเรือบาดเนื่องจากพบบาดแผลมากกว่า1จุดซึ่งถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องนำมาประกอบการพิจารณาเพื่อใช้ในการสรุปว่ากระบวนการดำเนินคดีซึ่งที่ผ่านมา DSI ได้รับข้อมูลพอสมควรแล้วแต่ยังต้องการข้อมูลด้านบาดแผลเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าบาดแผลเกิดก่อนหรือหลังตกเรือนอกจากนี้จากการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และ AI เข้ามาช่วยขอภาพและสร้างแบบจำลองสามมิติซึ่งแม้จะไม่ใช่พยานหลักฐานโดยตรงแต่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทั้งหลักฐานดิจิทัลข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และลักษณะบาดแผลต่างๆระบุไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอำพรางดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
12: สุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตราจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิรน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายขชาทานพลรงค์ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี
13: ่มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนาเวียนมามหาสมัยบรมราชินีพระศรีกษัตริย์ไทยดุจแสงชัยคู่ฟ้ามหาวดีพระหัตถ์โอบเกื้อผองประคองสุขถ้าใครทุกดับโลกสิ้นทุกถิ่นที่ขอเทพไทยอำนวยชัยองค์ราชินีน้อมศิระสวัสดีทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนเรศจันเทพขนส่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี
14: ่น้อมเกล้าบังคมอัญชุลีสมเด็จพระบรมราชินีแห่งสยามคู่บุญพระวชิรเกล้าสง่างามยังความปราบปลื้มทั้งภาราขอคุณแห่งพระศรีรัตนตรัยปกป้องสัพพไพทุกทิสาสถิตเด่นเป็นมิ่งขวัญ นักคราปวงประชาขอพระองค์ทรงประเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอ่อนอุมาศรีสุดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี่และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดกระบี
15: ่ ากคุณมีครูที่มอบโอกาสสร้างอนาคตและเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตนี่คือโอกาสในการตอบแทนและประกาศเกียรติคุณแด่ครูผู้ควรได้รับการยกย่องเชิดชูคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดกระบี่ขอเชิญศิษย์เก่าสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมมูลนิธิองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาร่วมเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปีพุทธศักราช2570รางวัลอันทรงเกียรติระดับนานาชาติเล็งเห็นคุณค่าความเป็นครูในอาเซียนผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเสนอชื่อครูได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลขที่128ถนนเจ้าคุณตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่81000หรือหมายเลขโทรศัพท์065-465-0584หรือ075-819-820หรือที่อีเมลgrabiepro1@gmail.comหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีหรือที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2569เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
16: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งการบาดเจ็บการสูญเสียและการรอคอยความช่วยเหลือพ.ร.บ.จึงเพิ่มความคุ้มครองค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรจากเดิม 200,000 บาทเพิ่มเป็น 300,000 บาทพ.ร.บ.เพิ่มความคุ้มครองไม่เพิ่มเบี้ยขับขี่อุ่นใจเมื่อทำประกันภัยพ.ร.บ.สายด่วนคปภ. 1186
17: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
19: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
20: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
21: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
22: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
21: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
15: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่ มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
20: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz นะคะกับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะก็เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะรายการบ้านนี้มีสุขก็จะมามอบความสุขนำสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังนะคะมามอบให้กับคุณฟังเป็นเวลา53นาทีเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังในช่วงหน้ากันค่ะช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

พระพุทธศาสนาได้รับการอุปถัมภ์โดยสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่ครั้งพระเจ้าพิมพิสารในสมัยพุทธกาลประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสถาบันพระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงจากสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจวบจนถึงปัจจุบันในทุกด้านจนเกิดเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ร้อยความเป็นชาติเอาไว้โดยไม่อาจแยกจากกันได้เพราะพระมหากษัตริย์

มาถึงช่วงเก็บมาฝากนะคะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องการเตรียมตัวอย่างไรในฤดูฝนให้สุขภาพกายแข็งแรงค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนก็เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญในช่วงเวลานี้นะคะเนื่องจากว่าหน้าฝนค่ะมักจะเป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความชื้นที่สูงขึ้นนะคะซึ่งเป็นภาวะที่เชื้อโรคต่างๆค่ะมีโอกาสแพร่กระจายได้มากขึ้นซึ่งวันนี้นะคะทางรายการบ้านนี้มีสุขก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับแล้วก็วิธีการรักษาสุขภาพในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อที่จะให้ท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและสามารถรับมือกับปัญหาสุขภาพในช่วงนี้ได้อย่างมั่นใจกันนะคะสิ่งแรกนะคะดื่มน้ำให้สะอาดนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพกร่มและเสื้อกันฝนรักษาร่างกายให้แห้งอยู่เสมอไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะคะระวังไม่ให้โดนยุงกัดดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานผักผลไม้สดให้เพียงพอสวมหน้ากากอนามัยนะคะล้างมืออย่างสม่ำเสมอรักษาความสะอาดในบ้านรักษาสุขภาพจิตใจนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่สบายก็ควรที่จะไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าฝนนะคะถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่สบายหรือว่ามีอาการป่วยนะคะก็แนะนำให้คุณไปพบแพทย์โดยเร็วค่ะเพื่อให้ได้รับการประเมินและการรักษาที่เหมาะสมนะคะการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศและความชื้นสามารถส่งผลต่อสุขภาพของเราได้นะคะและอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตัวเองลดลงการรักษาตัวเองให้เป็นสุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการร้ายแรงก็ควรที่จะติดต่อแพทย์ค่ะเพื่อหาคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้ท่านเนี่ยกลับสู่สุขภาพที่แข็งแรงในช่วงหน้าฝนและตลอดทั้งปีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะการดูแลตัวเองในช่วงหน้าฝนก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ติดเชื้อและรักษาสุขภาพที่แข็งแรงตลอดฤดูฝนก็ขอให้ทุกคนนะคะอยู่กันอย่างสุขภาพที่แข็งแรงเสมอนะคะ

0: ุกนาทีบนโลกนี้มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายการรับรู้และส่งต่อข่าวสารก็รวดเร็วตามไปด้วยโดยเฉพาะการแชร
1: ์ดูกดไล
0: ค์ด้วยความรวดเร็วขาดการไตร่ตรองจนเกิดความเสียหายสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสังคมเลือกเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทัน

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่าค่ะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรมควบคุมโรคเตรียมหารือกระทรวงการต่างประเทศป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาจากพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ยังไม่กระจายหรือรุนแรงซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ BVD ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569โดยปัจจุบันนะคะยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและสถานการณ์การระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสรุนแรงกลุ่มไข้เลือดออกจากไวรัสเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีค้างคาวผลไม้เป็นแหล่งรังโรคและสามารถแพร่จากคนสู่คนได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีแผนเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและสาธารณรัฐยูกันดาให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากเดินทางกลับประเทศไทยแล้วมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงภายใน3สัปดาห์หรือ21วันให้รีบพบแพทย์ทันทีสำหรับวิธีป้องกันให้ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการสัมผัสค้างคาวผลไม้ลิงและสารคัดหลั่งผู้ป่วยนะคะกรมควบคุมโรคเตรียมหารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อกำหนดแนวทางการเดินทางการแยกกักกันและควบคุมไว้สังเกตผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่เสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาย้ำว่าประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังและมาตรการรองรับอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ NB.1.8.1 ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคณวันที่23พฤษภาคม2569พบผู้ป่วยโควิด-19 สะสม 3,642 รายเสียชีวิต1รายยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรคอย่างรวดเร็วหรือโรครุนแรงมากขึ้นเน้นย้ำประชาชนนะคะเฝ้าระวังสังเกตอาการของตนเองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเด็กเล็กและกลุ่มเสี่ยง608หากจำเป็นต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากหรือแออัดควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือบ่อยๆหากมีอาการป่วยให้รีบไปพบแพทย์ค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: ขอเชิญน้องๆก้าวเข้ามาในห้องสมุดนิทานห้องแห่งจินตนาการห้องแห่งความสนุกสุขสันต์กับพวกเราชาวริตันไลบรารี
2: นิทานชุดคนแคระผจญยักษ์เกเร
3: ณดินแดนมหัศจรรย์อันเต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดมากมายมียักษ์เกเรตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่ถ้ำใหญ่ในภูเขาด้วยความที่มันมีหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวและความที่มีนิสัยเกเรทำให้ใครๆแถวนั้นต่างพากันหวาดกลัวกันไปหมดทุกๆวันมันจะออกมาจากถ้ำแล้วก็เดินทางออกไปไกลๆเพื่อที่จะหาอาหารมากินแต่วันนี้มันได้ออกเดินทางมาไกลไปหน่อยจนหลงเข้าไปในหมู่บ้านของคนแคระ
4: เฮ้ยวันนี้เราเดินมาตั้งไกลแล้วนะทำไมยังไม่มีอาหารให้กินสักนิดเลยหิวหิวหิวทำไมถึงได้หิวอย่างนี้นะ
5: เอ็นี่พวกเรานั่นมันเจ้ายักษ์จอมเกเรนี่นาท่าทางมันกำลังโมโหอะไรมาซะด้วยนะ
6: นั่นนะสิเอ็นทีพวกเราจะแยกกันแล้วล่ะคราวเนี้ยรีบหนีกันเถอะ
4: ยืดเดี๋ยวนี้นะจะพวกคนแค่ตัวกระเจ๋วเหลว
5: ท่านยักษ์อย่าทำอะไรกับคนแค่ตัวกระจ้อยร้อยอย่างข้าเลยนะได้โปรดเถอะพวกข้ากลัวแล้ว
4: ชัดชัดชัดชาก็ข้ากำลังหิวนี่อยากจะกินอะไรมากๆพวกเจ้ามีอะไรให้ข้ากินไหม
5: พวกข้าไม่มีอะไรท่านกินนะท่านยักษ
4: ์พวกเจ้าคนแค่อวดดีกล้าขัดคำสั่งยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะเอาเท้าเหยียบบ้านเรือนพืชไร่ของพวกเจ้าให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนี่นะนี่นะนี่นะเห็นผลการขัดคำสั่งของยักษ์ใหญ่อย่างข้าหรือยัง
3: เมื่อเจ้ายักษ์โมโหหิวได้ใช้เท้าเหยียบทำลายบ้านเรือนพืชไร่พังเสียหายจนเป็นที่พอใจแล้วมันจึงได้เดินออกไปจากหมู่บ้านของคนแคระปล่อยให้พวกคนแคระมากมายพากันเศร้าโศกเสียใจไปตามๆกัน
4: แหมวันนี้มันช่างสดชื่นซะจริงๆเลยอากาศก็ดีอย่างเนี้ยชักคันมือคันเท้าอยากจะออกจากถ้ำไปแกล้งคนซะแล้วสิเราอ้อนึกออกแล้วเรากลับไปสั่งสอนให้เจ้าพวกคนแคระอวดดีอีกทีดีกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้รู้สึกคันหูอย่างนี้นะเหมือนมีตัวอะไรเดินเข้าในหูของเราเลย
6: เจ้ายักษ์อันธพาลจอมเกเรข้าคือพญามดแดงตอนเนี้ยข้ากำลังอยู่ในรูหูของเจ้า
4: น้อยแน่เจ้าพญามดแดงตัวน้อยเจ้าเนี่ยช่างบ้าอาจยิ่งนักไม่รู้หรือว่าข้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหน
6: ข้าไม่สนว่าเจ้าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่เจ้าอ่ะบังอาจมาเหยียบทำลายรังมดแดงของข้าทำให้รังของข้าเนี่ยพินาศเสียหายเจ้าจะต้องได้รับผลแห่งกรรมที่เจ้าได้ทำเอาไว้นี่เนี่ยข้าจะกัดข้างในรูหูของเจ้าเลย
4: โอ้ยอย่ากัดข้าเซ่อย่ากัดข้านี่รีบออกไปจากหูของข้าเดี๋ยวนี้นะโอ้ย
6: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรข้าไม่ยอมปล่อยเจ้าจนเจ้าจะตายไปต่อหน้าข้า
4: ใครก็ได้ช่วยทีข้าเจ็บทรมานจะตายอยู่แล้วยกโทษให้ยักษ์อย่างข้าด้วยเถิดท่านพญามดแดงโอ้ยข้าไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปเหยียบร่างของพวกเจ้าเลยโอ้ย
6: ไม่มีทางหรอกเจ้ายักษ์เกเรถึงร้องให้ตายก็ไม่มีใครมาช่วยเจ้าได้หรอก
3: เสียงร้องของเจ้ายักษ์เกเรโหยหวนเจ็บปวดดังไปไกลจนถึงกลุ่มคนแค่เลยทีเดียว
5: โอ้โอ้โอ้เอ๊นั่นมันเสียงของเจ้ายักษ์เกเรนี่นาทำไมมันถึงได้นอนดิ้นไปดิ้นมาร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างนี้นะ
6: สมน้ำหน้าคงจะเจอดีให้แล้วดิ
2: พวกเราเดินไปดูมันดีกว่า
7: โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยพญามดแดงมันอยู่ในรูหูของข้ามันจะกัดให้ข้าตายไปเลยช่วยข้าเถิดช่วยข้าเถิดคนแค่ทั้งหลายช่วยข้านะ
5: เป็นยังไงล่ะท่านยักษ์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วเวลาท่านแกล้งผู้อื่นท่านรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าล่ะฮะ
7: โอ้ยยังมูแต่พูดอยู่เลยนะท่านคนแกล้งช่วยข้าด้วยข้าจะทนไม่ไหวอยู่แล้วนะโอ้ย
3: หัวหน้าคนแคร์บอกให้เจ้ายักษ์นอนนิ่งๆแล้วมันก็ปีนเข้าไปตกลงกับพญามดแดงในรูหูของยักษ์พญามดแดงเห็นแก่ความมีน้ำใจของคนแคร์มันจึงยอมออกมาเจ้ายักษ์ดีใจมากรีบวิ่งกลับถ้ำทันทีหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปไม่นานที่หมู่บ้านคนแคร์ก็เกิดเรื่องขึ้น
5: ท่านทั้งหลายน่าคงจะรู้แล้วสินะว่าพวกเราทุกคนในหมู่บ้านน่ะคงจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปได้อีกไม่นานเพราะน้ำสำหรับกินและใช้ที่เราตักขึ้นมาจากแม่น้ำน่ะกำลังจะแห้งหมดไป
2: ก็หมายความว่าถ้าพวกเราไม่รีบอพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเราก็คงอดน้ำตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะท่านหัวหน้า
5: ถูกแล้วล่ะท่านพวกเราน่ะไม่มีทางเลือกทางใดอีกแล้วนะข้าขอให้พวกท่านทุกคนนะเตรียมเก็บข้าวเก็บของกันให้พร้อมพรุ่งนี้พวกเราจะอพยพไปจากที่นี่พร้อมกัน
2: เอ๊ะนั่นมันเสียงเจ้ายักษ์เกเรนี่นะดูเหมือนว่ามันกำลังจะเดินทางมาทางนี้ซะด้วย
8: สวัสดีท่านคนแค่ทั้งหลาย
5: เจ้ายักษ์เกเรจะมาที่นี่ทำไมอีกนะฮะจะยังไม่เข็ดอีกหรอ
8: โธ่ท่านคนแค่วันนี้ข้ามาดีนะข้าไม่ได้มารังแกพวกท่านซะหน่อย
5: แล้วมาที่นี่ทำไมอีกล่ะ
8: ก็เพราะวันนั้นน่ะหลังจากที่ท่านช่วยข้าเอาไว้ข้าเกิดความกลัวและก็ความอับอายที่ข้าต้องมาแพ้มดตัวกระจิ๋วและก็คนแค่ตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกท่านเนี่ยข้าก็เลยรีบเพ่นกลับถ้ำโดยที่ไม่ได้กล่าวคำขอบคุณเลยสักคำวันเนี้ยข้าเดินทางมาเพื่อขอบคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตยักษ์ตัวโตอย่างข้าเนี่ย
5: ไม่เป็นไรหรอกเจ้ายักษ์พวกเราน่ะได้ลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้คิดแค้นเคืองอะไรท่านอีกด้วย
8: ข้าน่ะซึ้งน้ำใจของพวกท่านทุกคนจริงๆเลยเอาล่ะตอนนี้ข้ารู้ว่าพวกท่านทุกคนกำลังลำบากเนื่องจากแม่น้ำเกิดตื้นเขินแห้งไม่มีน้ำไหลข้าอยากจะขออาสาช่วยพวกท่านเองคิดว่าข้าทำเพื่อตอบแทนบุญคุณของพวกท่านก่อนแล้วกัน
5: แล้วจะช่วยพวกเราได้ยังไงกันล่ะหอเจ้ายักษ
8: ์เอาเถอะเอาเถอะขอให้ดูฝีมือยักษ์อย่างข้าก่อนแล้วกันนะ
3: แล้วเจ้ายักษ์เกเรก็เดินไปที่แม่น้ำมันใช้มือที่ทรงพลังของมันขุดดินขุดทรายจำนวนมากมายขึ้นมากองไว้ที่ชายฝั่งทำให้แม่น้ำลึกขึ้นแล้วก็มีน้ำไหลมามากมายกว่าเดิม
9: เฮ้ยจริงยง
3: และตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้ายักษ์เกเรก็กลับใจกลายเป็นเจ้ายักษ์ใจดีคอยช่วยเหลือคนอื่นๆที่เดือดร้อนและมันก็ออกจากถ้ำเพื่อมาเยี่ยมเยียนเพื่อนคนแคร์ของมันทุกวันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ครั้งหนึ่งผ้าไทยพื้นบ้านเสี่ยงต่อการเลือนหายตามกาลเวลาขณะที่คนเมืองกรุงจำนวนมากไม่รู้จักหรือไม่เห็นคุณค่าของผ้าไทยดั้งเดิมลายผ้าและภูมิปัญญาหลายแขนงถูกจำกัดอยู่เพียงในหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลด้วยน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่านี่คือภูมิปัญญาแห่งวัฒนธรรมไทยพระองค์จึงทรงเสริมสร้างงานหัตถกรรมให้ฟื้นคืนชีวิตตั้งแต่การปลูกม่อนเลี้ยงไหมย้อมสีธรรมชาติไปจนถึงการทอผ้าแบบดั้งเดิมช่างทอทั่วประเทศจึงมีงานมีรายได้และมีศักดิ์ศรีในวิชาชีพกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทรงเห็นถึงความจำเป็นของการแต่งกายที่คล่องตัวพระองค์จึงทรงออกแบบชุดไทยสมัยใหม่ที่ประสานความงามแบบไทยเข้ากับความสะดวกสบายของแพทเทิร์นตะวันตกเส้นสายของชุดไทยจึงมีส่วนเว้าส่วนโค้งและซิปด้านหลังที่ช่วยสวมใส่ง่ายและเรียบหรูในคราเดียวกันจากผืนไหมพื้นบ้านสู่ชุดไทยพระราชทานและสู่สายตาชาวโลกชุดไทยสมัยใหม่จึงกลายเป็นเสมือนตัวแทนของประเทศที่พระองค์ทรงนำไปประกาศความงามบนเวทีโลกวันนี้ผ้าไทยยังคงยืนหยัดสมบัติวัฒนธรรมที่มีชีวิตและแรงบันดาลใจจากน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ที่ยังคงส่องประกายความงดงามบนเวทีแฟชั่นโลกยังไม่มีวันเลือนหาย

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: กลับมาแล้วครับช่วงเวลา 18:00 น.กับอีก 4 นาทีนะครับเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อสักครู่นี้อาจจะไปทำธุระต่างๆนะครับหลายคนก็ติดตามกันอยู่บอกขับรถถึงบ้านพอดีเลยช่วง 17:00 น.เลิกงานวันนี้ทำงานพรุ่งนี้แน่นอนเป็นอีก1 วันสำคัญนะครับของประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแน่นอนวันพรุ่งนี้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569วันพุธที่3มิถุนายน2569ณท้องสนามหลวงครับด้วยวันพุธที่3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบหรือ48พรรษารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในการนี้รัฐบาลและทุกภาคส่วนครับจึงพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยเริ่มแรกนะครับเรื่องแรกเลยคือการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับเรื่องที่2ครับการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มเรื่องที่3ครับมีการจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับเรื่องที่4คือการจัดพิธีนะครับเชิญเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มนะครับเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วก็ยังมีอีกเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เชิญชวนหน่วยงานครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้3มิถุนายน2569ครับเรื่องของรายละเอียดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเป็นข่าวแรกนะครับในวันนี้ที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับคุณผู้ฟังติดตามกันอยู่ช่วงนี้เบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไป02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับ1 เรื่องที่เป็นข่าวดังเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าพูดกันในทุกแพลตฟอร์มแล้วก็พูดกันในทุกสื่อโซเชียลกรณีคนขับเขาเรียกว่าเป็นคนขับรถรับจ้างในแอปดังเนี่ยปรากฏว่าทิ้งนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นกลางแยกอโศกแล้วท้ายที่สุดคุณผู้ฟังทราบไหมเขามีการทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นคนนั้นด้วยล่าสุดครับเรื่องนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบผนึกกำลังกับตำรวจแล้วก็ขนส่งตามล่าครับคนขับแอปพลิเคชันนี่แหละนะครับที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลางแยกอโศกแล้วก็มีการทิ้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำร้ายด้วยมีการบี้แพลตฟอร์มดังเลยต้องร่วมกันรับผิดชอบเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยครับเรื่องนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังกลายเป็นข่าวที่ต้องบอกว่าดังเลยทีเดียวนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการด่วนครับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชายชาวญี่ปุ่นวัย52 ปีคุณผู้ฟังปรากฏว่าถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันดังไล่ลงกลางทางบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครนะแยกอโศกเขาอ้างว่าค่าโดยสารเนี่ยมันไม่คุ้มกับระยะทาง ก่อนที่พอไล่ลงเสร็จปุ๊บลงมาทำร้ายเขาด้วยคุณผู้ฟังครับจนนักท่องเที่ยวท่านนี้เนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับโลล่าสุดนี่กลายเป็นข่าวดังเลยสอดรับกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านให้ความใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องสำคัญมากๆนะคือความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวล่าสุดครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค2522ผู้บริโภคครับหมายถึงผู้ใช้สินค้าผู้รับบริการไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยจึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมกับคนไทยแล้วก็ตามมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการหมายถึงว่าเขาเรียกรถแล้วเนี่ยต้องไปส่งเขาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ว่าทิ้งเขาไว้กลางทางไม่ใช่ว่าเขาต้องถูกทำร้ายมีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมเมื่อทำความตกลงจองรถแล้วก็จ่ายค่าโดยสารแล้วเนี่ยคนขับต้องไปส่งถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารมันไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีบอกมีสิทธิ์ที่จะต้องได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายกรณีนี้เนี่ยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่าเข้าข่ายพอติ๊กทุกข้อครบทุกข้อละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงนะครับล่าสุดครับทางสคบกำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงวันที่5มิถุนายนนะครับเวลา 10:00 นที่สคบเพื่อตรวจสอบมาตรการในการคัดกรองคนขับมีมาตรการแค่ไหนอย่างไรนะครับหลายคนที่บอกโอ้โหเรื่องนี้ก็เรียกว่าเดือดร้อนเลยทีเดียวผู้โดยสารนะครับชาวต่างชาติเขาเดือดร้อนเรียกร้องให้แพลตฟอร์มครับร่วมรับผิดชอบแล้วก็เยียวยาความเสียหายและในวันศุกร์ที่12มิถุนายนก็จะเชิญผู้ประกอบการนะครับในลักษณะเดียวกันนี่แหละนะฮะประมาณ13รายเนี่ยมาประชุมเพื่ออะไรเพื่อวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านบอกว่ายอมให้ผู้บริการที่ไร้ความรับผิดชอบเนี่ยเอาเปรียบและทำร้ายผู้บริโภคแบบนี้ไม่ได้ยิ่งผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นแขกบ้านแขกเมืองของเราเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศบอกกระทบภาพลักษณ์ของประเทศแพลตฟอร์มต้นสังกัดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยแล้วก็ความเสียหายของผู้โดยสารที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่แบนคนขับออกจากระบบแล้วก็ถือว่าจบนะครับนางสาวสุภมาศยังย้ำด้วยว่ากรณีนี้สะท้อนปัญหาเชิงระบบทั้งตัวรถคนขับรถระบบการคัดกรองของแพลตฟอร์มนะครับจึงมีการสั่งการให้สคบเนี่ยนะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับนะครับในส่วนของทั้งตัวรถด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องของรายละเอียดด้วยต้องติดตามแล้วก็ต้องประสานเรื่องนี้อย่างครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากๆเลยทีเดียวยังไม่พอประสานกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายแล้วก็ต้องรายงานผลนะครับภายใน30วันด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับท่านชื่นชมนะครับน้ำใจของพลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือนักท่องเที่ยวคุณผู้ฟังจนเหตุเนี่ยไม่บานปลายนะครับแล้วก็กล่าวชื่นชมนะครับน้ำใจของคนไทยในยามคับขันนะครับบอกสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกนะครับของคนที่เดือดร้อนได้แล้วก็กอบกู้ภาพลักษณ์ได้เนี่ยรัฐบาลนะครับขอบคุณจากใจจริงนะครับใครที่เดือดร้อนนะครับจากเรื่องดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งสายด่วนสคบได้เลยที่1166หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือเว็บไซต์ OCPB.go.th นะครับย้ำเลย OCPB.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะครับสายด่วนตำรวจท่องเที่ยวก็ได้ครับ1155ตลอด24ชั่วโมงนะครับอ่ะนี่ก็แจ้งกันให้ได้ติดตามกันนะครับเป็นเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องเลยทีเดียวที่ต้องบอกว่าเสียหายมากๆเลยทีเดียวนะครับที่มีการทำอย่างนี้กับนักท่องเที่ยว ที่ยวชาวต่างชาตินะครับเอามาจากโคราชนะครับคุณบอลเล่าอีกครั้งหนึ่งได้ไหมรายละเอียดของการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิครับอยากฟังก็เข้ามาฟังกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีข่าวดีข่าวดีและก็ข่าวดีนะครับฟังช้าๆชัดๆได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่ากระทรวงการคลังนะครับเตรียมนะครับปรับเกณฑ์ใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรื่องนี้ครับปลัดกระทรวงการคลังนายลวรนแสงสนิทเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยจะทบทวนเกณฑ์ของผู้มีรายได้น้อยใหม่ให้เป็นปัจจุบันเนื่องจากครับมีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดคุณผู้ฟังทราบไหมก็ลงรอบล่าสุดไปเมื่อ3ปีที่ผ่านมาก็ค่อนข้างนานค่อนข้างที่จะนานเลยทีเดียวข้อมูลผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า13ล้านคนข้อมูลที่ไม่ใช่ปัจจุบันแล้วล่ะเพราะมันนานไปแล้วนะฮะเขาบอกแบบนี้กระทรวงการคลังจึงเสนอเกณฑ์ใหม่นะฟังดีๆเลยเสนอเกณฑ์ใหม่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้วก็แก้ไขปัญหาคัดกรองประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงด้วยนะครับก็มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันเนี่ยเข้าลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อตรวจคุณสมบัติมาดูหลักเกณฑ์กันสักนิดนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวไล่ไปนะครับ1เลยนะครับหลักเกณฑ์ผู้ลงทะเบียนนะข้อแรกมีสัญชาติไทยนะครับมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้คือไม่เป็นภิกษุนะครับไม่เป็นสามเณรนักพรตนักบวชไม่เป็นผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะแล้วก็พนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีอันนี้ไม่ได้นะครับผู้รับบำนาญไม่ได้นะครับเบี้ยหวัดนะครับหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทอันนี้ก็ไม่ได้หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนก็ไม่ได้นะครับผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะครับผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็รายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับที่อยู่ในหลักเกณฑ์เหล่านี้นะครับและที่สำคัญครับต้องบอกว่าตรงนี้สำคัญมากๆผู้ฟังอันนี้ประเด็นสำคัญเลยใครที่ถามมาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายนะครับตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง21มิถุนายน2569อาย้ำอีกครั้งหนึ่งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะฮะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางครับได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการนะครับหรือเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับอย่างที่บอกไปที่ธนาคารทั้ง5สาขาของธนาคารรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้ธนาคารออมสินก็ได้ครับนะฮะธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้นะครับทั้งนี้ครับก็จะมีการประกาศนะครับผลผู้ลงทะเบียนในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่17ถึง31กรกฎาคม2569นะครับโดยจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติตามที่ได้แจ้งไว้ให้ครบถ้วนนั่นเองนะครับก็ชัดเจนกันเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับมาฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับ
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: พระสถิตที่สมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีศรีสยามทุกย่างก้าวเสด็จพระราชดำเนินตามคือความงามของแผ่นดินปลื้มปรีดาพระราชกรณียกิจสำเร็จพร้อมทรงนำน้อมพระราชปณิธานทุกสาขาเพื่อความสุขประสบกรณิกรในอาณาทรงเป็นรัตนาแห่งราชจักรีวงศ์บรรจบครบสี่รอบพระชนสาพระหวังใดมีมาสมพระราชประสงค์พระเกียรติเกลิดไกรได้ทำรงเอกอนงวจิรเกล้าเจ้าธานีน้อมเกล้าน้อมประนมน้อมนกหัดแน่วมนัสนึกพระคุณอุ่นเกศีศิรกรานก้มเกล้าราชสดุดีพระบารมีเจิดจรัสนิรันเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จับประเด็น VIP
2: กลับมาครับ 18:21 นะครับช่วงนี้ก็จะมีการคุยกันบ้างนะครับมีแขกรับเชิญแขก VIP มาร่วมพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรที่เป็นประเด็นฮอตประเด็นร้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหน้าของประเทศไทยนะครับสู่เรื่องราวของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าและก็เรื่องของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดเด่นของประเทศไทยอย่างที่ทุกท่านทราบเป็นจุดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับต้องบอกว่าทั้งเรื่องของโลจิสติกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าโลกนะครับประเทศไทยเหมาะสมมากๆและที่สำคัญเรื่องของการกำหนดนโยบายความมั่นคงและก็เรื่องการต่างประเทศอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวงั้นวันนี้ครับขอเชิญนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงครับท่านเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจะมาพูดคุยในประเด็นนี้นะครับการเดินหน้าประเทศไทยสู่การเป็นเขาเรียกว่าโอ้โหความก้าวหน้าทั้งทางด้านของโลจิสติกทั้งทางด้านของการเมืองสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การค้าระดับโลกเลยทีเดียวตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบอลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
2: ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้นี้เรื่องของประเด็นสำคัญวันนี้คือความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีต่อโลกและก็ประเทศไทยด้วยอาจารย์ลองย้อนให้ฟังก่อนหลายคนอาจจะเข้าใจแต่อาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าภูมิรัฐศาสตร์อาจจะได้ยินบ่อยๆเลยอธิบายคำนี้ให้กับแฟนๆรายการสักนิดนึงครับอาจารย์ครับภูมิรัฐศาสตร์คืออะไรครับ
3: ภูมิรัฐศาสตร์นี่เป็นคำที่เราจะได้ยินบ่อยๆนะครับในช่วงระยะหลังนี้นะดังนั้นเราไปทำความเข้าใจกันหน่อยนึงว่ามันคืออะไรนะครับภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นคำสองคำนะเข้ามาควบกล้ำสมาดกันเนี่ยก็คือภูมิศาสตร์กับรัฐศาสตร์นะฮะเป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์คือที่ตั้งนะอำนาจรัฐแล้วก็ผลประโยชน์แห่งชาติก็ไปดูกันว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์เนี่ยเช่นที่ตั้งของประเทศนะฮะเส้นทางคมนาคมมีจุดเด่นอะไรสำคัญเป็นช่องแคบเป็นภูเขาอยู่ตรงข้ามสมุทรหรือพรมแดนชายแดนมันส่งผลต่อทิศทางทางด้านการเมืองความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรกล่าวง่ายๆก็คือว่าภูมิศาสตร์กำหนดโอกาสและข้อจำกัดของประเทศครับส่วนการเมืองและก็ยุทธศาสตร์คือวิธีการที่รัฐใช้ประโยชน์จากภูมิศาสตร์ร่วมกันตัวอย่างก็เช่นที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยนะครับในภูมิภาคตะวันออกกลางมีน้ำมันแล้วก็ก๊าซจำนวนมากเป็นเขตพื้นที่การแข่งขันของมหาอำนาจอำนาจก็เลยเล็งกันมาตรงนี้มาแข่งขันแล้วก็มามีอิทธิพลเหนือย่านนี้นะครับหรือว่าจีนก็ต้องการเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลจีนใต้เพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจสำหรับไทยก็คล้ายๆกับที่คุณบอลได้เล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังไปเมื่อครู่นะครับก็คือว่าเราตั้งอยู่ในโซนที่ว่าเป็นใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0: เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการค้าในภูมิภาคดังนั้นภูมิรัฐศาสตร์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของสงครามที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆเท่านั้นนะครับแต่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพลังงานเทคโนโลยีการค้าแล้วก็การทูตด้วยแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับคุณบอลครับท่านผู้ฟังครับ
1: ครับนี่เราเห็นภาพกว้างๆและภูมิรัฐศาสตร์นะครับต้องบอกว่าความสำคัญกันบ้างเมื่อเข้าใจความหมายแล้วมาดูในส่วนของความสำคัญกันบ้างว่าสำคัญอย่างไรต่อประเทศในภูมิภาคต่างๆบนโลกใบนี้ครับอาจารย
0: ์ครับก็มีความสำคัญนี่อยู่หลายด้านนะครับอย่างด้านแรกก็คือการกำหนดนโยบายความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศเพราะว่าทุกประเทศต้องประเมินสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของตนเองเพื่อกำหนดนโยบายความมั่นคงนะครับยกตัวอย่างก็เช่นอย่างนี้นะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีมหาสมุทรอยู่สองด้านก็ช่วยเป็นเกราะป้องกันธรรมชาติให้กับเขาเขาก็ถือว่าภูมิรัฐศาสตร์ของเขาโดดเด่นนะฮะหรือว่ารัสเซียเนี่ยให้ความสำคัญกับพื้นที่กันชน อย่างบัฟเฟอร์โซนรอบประเทศอย่างช่วงที่ผ่านมาที่ว่าเกิดสงครามทำไมรัสเซียต้องบุกเข้าไปรุกรานทางด้านยูเครนเพราะเขามองว่ายูเครนเนี่ยเป็นรัฐกันชนให้กับเขากับทางภูมิภาคของยุโรปตะวันตกพวกอเมริกาพวกกลุ่มเนโต้พอทางด้านยูเครนจะไปเข้าร่วมกลุ่มเนโต้เนี่ยเขาก็เลยเปิดศึกสงครามกันขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเส้นทางเดินเรือแล้วก็ความมั่นคงทางทะเลหรืออิหร่านอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับเขาก็มีช่องแคบฮอร์มุซตรงนั้นกลายเป็นแต้มต่อที่เขาพลิกจากความเสียเปรียบทุกด้านนะในการสงครามกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายมาเป็นฝ่ายที่มีเปรียบหรือว่ายันได้ไม่เสียเปรียบเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับคุณบอลครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ด้านที่สองนี่เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็การค้าโลกนะครับในโลกปัจจุบันนี้เศรษฐกิจแล้วก็ภูมิศาสตร์แยกจากกันไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านที่3นี่ที่เราจะคุ้นๆกันอยู่เหมือนกันก็คือด้านการสร้างพันธมิตรแล้วก็การกำหนดขั้วอำนาจในวันโลกเปลี่ยนแปลงจากระบบขั้วอำนาจเดียวนะไปสู่การแข่งขันของระหว่างมหาอำนาจหลายฝ่ายโดยที่ว่าไปยึดกลุ่มกับเรื่องของภูมิศาสตร์ด้วยนะครับอย่างเช่นว่ากลุ่มเนโต้หรือว่ากลุ่มองค์กรสนธิสัญญาว่างกันแอตแลนติกเหนืออันนี้เขาก็บอกอยู่โดยตรงอยู่แล้วนะนาโต้คือนอร์ทแอตแลนติกนะครับก็คือป้องกันความมั่นคงในแถบนั้นก็อเมริกาแล้วก็ภูมิภาคยุโรปตะวันตกหรือว่ากลุ่มบริกนะครับที่รวมตัวกันเพื่อที่จะทัดทานในเรื่องของการเป็นมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจของอเมริกานะครับกลุ่มอาเซียนของเราเนี่ยนะครับในประเทศที่รวมตัวกันอยู่ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับการเข้าร่วมพันธมิตรต่างๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์เพื่อรักษาความมั่นคงและก็ผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็ผลประโยชน์ร่วมกันนะครับคุณบอลครับ
1: ครับนี่ก็จะเห็นถึงความสำคัญของภูมิรัฐศาสตร์อาจารย์พูดถึงกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางต้องบอกว่าเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์อาจารย์เคยเล่าในรายการแล้วด้วยว่ามีมาอย่างยาวนานเลยทั้งในส่วนของการแทรกแซงจากประเทศมหาอำนาจด้วยอาจารย์ครับมุมมองตรงนี้ครับอาจารย์ว่าจะมีการกลับเข้าคืนสู่สภาวะปกติได้หรือไม่ครับในมุมมองของอาจารย์ในส่วนนี้ครับจากความยืดเยื้อที่เกิดขึ้นนะครับ
0: เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ของตะวันออกกลางเนี่ยก็คือไม่ใช่เป็นมาแค่10ปี20ปีนะครับมีมากันแล้วเป็นพันๆปีคุณบอลนะท่านผู้ชมได้ฟังครับก็คงจะเคยได้ยินสงครามครูเสดใช่มั้ยครับ
1: โอ้ครับ
0: สงครามครูเสดนี่มีกัน3ระลอกนะครับระลอกแต่ละครั้งนี่ 3-400 ปีฮะบางครั้งกินเวลา500ปีก็
1: ม
0: ีบางครั้งกินเวลา100ปีก็มีตัดย้อนมาถึงสงครูเสดสมัยใหม่ก็คือประเทศอิสราเอลรัฐอิสราเอลที่มีการก่อตั้ง
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่ได้เป็นรัฐที่ว่านับถือศาสนาอิสลามเหมือนประเทศอื่นมาก่อตั้งประเทศรัฐอิสราเอลเนี่ยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่เองนะครับนับไปนับมาก็ประมาณสัก80ปี
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เกิดความเกิดสงครามเกิดความไม่มั่นคงกันอยู่เสมอแล้วก็กลุ่มมหาอำนาจจากภายนอกอย่างอเมริกาก็คอยเข้ามาแทรกแซงนะครับกลุ่มมหาอำนาจประเทศอื่นที่ต้องการแชร์ส่วนแบ่งโดยเฉพาะทรัพยากรที่มีอยู่มาก ในแถบนี้ก็คือน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติก็คอยมาถือหางฝั่งนู้นฝั่งนี้ซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยนามนะครับเพราะว่ากลายเป็นไปในพาดพิงประเทศยักษ์ใหญ่มหาอำนาจแต่พูดแค่นี้ก็คงจะรู้กันนะครับว่านอกจากอเมริกาที่เข้ามามีบทบาทแล้วมหาอำนาจอื่นก็มามีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับ เหตุก็เนื่องจากว่าในโซนภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของโลกเป็นแหล่งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักนะที่มาซัพพลายให้กับโลกแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นจุดยุทธศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกด้วยนะครับที่เราได้ยินในศึกสงครามอิหร่านคราวนี้หลักๆก็คือ Strait of Hormuz ก็คือช่องแคบฮอร์มุซแต่จริงๆแล้วมันมีช่องแคบอื่นๆมีคลองอื่นๆที่มีบทบาทอยู่ในแถบนี้ด้วยนะครับเป็นเรื่องว่าช่องแคบบาเบลแบนเดฟนะครับหรือคลองซูเอชนะที่อยู่ในแถบตะวันออกกลางเช่นเดียวกันก็เป็นเส้นทางในการขนส่งพลังงานส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคยุโรปเอเชียแอฟริกาอเมริกาด้วยนะครับซึ่งนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของพื้นที่การแข่งขันกันของมหาอำนาจที่ผมเล่าให้ฟังไปนะครับนอกจากอเมริกาแล้วก็เป็นประเทศมหาอำนาจเบอร์รองเบอร์2เบอร์3กันลงมาด้วยนะครับตะวันออกกลางจะกลับคืนสู่ความสงบสุขได้หรือไม่ที่คุณบอลถามเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยาก
1: ยาก
0: เหตุเพราะว่ามันดำเนินลักษณะนี้มาเป็นพันปีและตั้งแต่สมัยยุคสงครามกรูเสดครั้งที่1ครั้งที่2มาถึงสงครามโลกครั้งที่2การก่อตั้งรัฐอิสราเอลก็ไปขยายภูมิภาคขยายบทบาทขยายพื้นที่นะครับแล้วก็ไปกระทบกับคนที่เขาอยู่เดิมที่เป็นชาวอาหรับเพื่อนบ้านชาวอาหรับที่มีทรัพยากรมีกำลังอำนาจกำลังอาวุธยุทโธปกรณ์ก็คอยสนับสนุนกันอยู่อย่างนี
1: ้
0: ก็เลยทำให้ค่อนข้างจะลำบากแต่ว่าก็จะสงบกันอยู่ได้เป็นพักๆในฉากนี้ก็คงจะต้องติดตามเนี่ยนะครับฉากล่าสุดเนี่ยว่าทางสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลจะสามารถทำข้อตกลงกับทางอิหร่านกันได้มากน้อยเพียงไหนแล้วก็จะมีอายุของสันติภาพเนี่ยนานกันแค่ไหนอย่างไรนะครับก็คงจะต้องติดตามฉากนี้เป็นสำคัญครับผมครับ
1: นี่ก็เห็นภาพของตะวันออกกลางไปแล้วนะครับอาจารย์ก็ฉายมามีมาเป็นพันๆปีแล้วตอนนี้กลับมาที่ประเทศไทยของเราบ้างต้องบอกว่าจุดเด่นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจารย์มองในมุมของอาจารย์นะว่าภูมิรัฐศาสตร์ของไทยเนี่ยได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านด้านใดบ้างและเราพอได้เปรียบปั๊บเนี่ยเราจะนำจุดแข็งตรงนี้มาเสริมเพิ่มเติมเรื่องของเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงได้อย่างไรบ้างครับอาจารย
0: ์ครับคุณบอลครับในเรื่องของจุดยุทธศาสตร์จุดภูมิรัฐศาสตร์ของเราเนี่ยถือได้ว่ามีความโดดเด่น มีความได้เปรียบเอาคุณบอลหรือว่าท่านผู้ชมได้ฟังลองไปส่องดูแผนที่ก็ได้นี่นะครับที่เป็นแผนที่รูปโลกกลมๆหรือว่าเป็นแผ่นๆเนี่ยถ้าเรามองไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแผนที่ประเทศไทยอยู่ก่อนอันดับแรกแล้วก็เป็นอยู่ในศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นยังเป็นจุดเชื่อมที่สำคัญนะครับระหว่างจีนตอนใต
1: ้
0: คุยภาคอินโดจีนคาบสมุทรเวลาอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอันดามันเชื่อมไปทางอินเดียแล้วก็ไปทางคุยภาคตะวันออกกลางใช่ไหมครับเป็นจุดตัดของการค้าแล้วก็การคมนาคมในคุยภาคตรงนี้ก็คือข้อได้เปรียบของเราเนี่ยก็เลยทำให้มีเรื่องพูดกันมากันมาเนี่ยเป็นลักษณะดราม่าเลยผมว่าน่าจะ 80-90 ปีแล้วนะคุณบอลนะ
1: ครับ
0: นั่นก็คือว่าเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบขนาดนี้ทำไมเราไม่ตัดเส้นทางคมนาคมทางลัดให้โลกเขาไปมาหาสู่กันสะดวกโดยมาใช้บริการของเราล่ะที่เรียกกันว่าคลองไทยไงหรือว่าที่เรียกกันว่าคอคอดกระใช่ไหมแต่ไหนแต่ก่อนเรียกคอคอดกระเรียกว่าคลองไทยเรื่องนี้เนี่ยพูดกันมาตั้งแต่สมัยปีหลังปี2475นะฮะ
1: โอ้ยาวนาน
0: ไม่ใช่เพิ่งจะมาพูดกันนะตั้งแต่2475ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมีคนออกแผนในลักษณะอย่างเงี้ยออกมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นโครงการแลนด์บริดจ์เห็นไหมครับก็คือเรื่องเดียวกันนะครับเรื่องเดียวกันกับที่พูดกันเมื่อประมาณสักเกือบ90ปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันนะครับชื่อที่ว่า เราตั้งอยู่ในจุดที่ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์แล้วก็จุดที่ว่าเชื่อมโยงอ่ะแทนที่ว่าเรือจะไปอ้อมลับนู่น
1: ก็ไม่ต้องอ้อมแต่นี่ก็ตัดเลย
0: ไปถึงนู่นตัดไปเลยมาจากเมืองจีนมาจากเกาหลีญี่ปุ่นตัดมาทางเราแล้วก็เข้าอินเดียเข้าตะวันออกกลางไปเวียดนามยุโรปกันได้เลยประหยัดเวลากันตั้งเยอะอย่างเนี้ยแล้วก็คุณบอลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชื่อผมเถอะเมื่อ90ปีที่แล้วที่พูดเรื่องคลองซอดกะพูดเรื่องคลองไทยมีดราม่ามีขัดแย้งมีไม่เห็นด้วยเห็นต่างกันอย่างไรทุกวันนี้แลนบิสเป็นยังไงครับยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมคุณบอลนะ
1: ยังเหมือนเดิมอยู
0: ่ยังมีข้อเห็นต่างข้อฝ่ายค้านฝ่ายสนับสนุนกันอยู่แม้กระทั่งในตอนนี้ก็ตามทีก็ต้องมาลุ้นกันเนี่ยครับว่าเกิดได้หรือไม่ได้แลนบิสหรือว่าการเชื่อมโยงของสองฝั่งภูมิภาคนะครับนอกจากนั้นของเราเองในฐานะที่ว่าเราได้เปรียบเราก็คงจะต้องติดตามต้องลุ้นกันเนี่ยนะครับว่ามันจะพลิกมาเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแห่งชาติของเราได้ไหมแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ขั้นที่ว่าการดำเนินการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแลนด์บริดจ์ก็ตามทีไม่ว่าจะเป็นคลองไทยการเชื่อมรัฐต่างๆยังไงก็ตามทีนะครับแต่ว่าเราแม้ว่าเราจะมีข้อได้เปรียบยังไงก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ยังควรที่จะต้องวางความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจนะแล้วก็ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุ่นอินเดียนะเพื่อนบ้านในภาคอาเซียนด้วยกันกับเราก็ตามทีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนี่ก็คือเป็นฐานการผลิตในการของห่วงโซ่อุปทานนะโดยการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเปิดโอกาสให้ไทยดึงดูดการลงทุนได้เพิ่มขึ้นแนวทางที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากจุดแข็งนี้ก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โลจิสติกอย่างที่ผมบอกเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเรียกกันว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยนะครับก็คือถนนรถไฟเชื่อมสองฝั่งอันดามันอ่าวไทยจะเกิดได้ไม่เกิดนะฮะยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เป็นศูนย์กลางพลังงานดิจิทัลของภูมิภาคแล้วก็รักษาสมดุลทางการทูตระหว่างมหาอำนาจกันให้ดีครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราปรับในเรื่องของความได้เปรียบมาเป็นโอกาสที่จะชนะด้วยกันทุกฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ใช่เฉพาะเราได้อยู่คนเดียวครับผม
1: ครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประเด็นกันในบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอาจารย์มองว่าตรงนี้ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องไหมและถ้ามีเนี่ยอย่างไรบ้างครับ
0: ก็เรียกได้ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในเรื่องนี้เรามักจะได้ยินเรื่องนินทาเรื่องการกระซิบกันอยู่สม่ำเสมอใช่ไหมฮะเป็นเพราะว่าเบื้องหลังการที่เรามีปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องเขตแดนของกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องแค่เขตแดนหรือว่าเกี่ยวข้องกับปราสาทเก่าๆปราสาทอายุหลายร้อยปีหลายพันปีอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนภูมิรัฐศาสตร์
1: ที่มีมายาวนานครับ
0: ที่มีมายาวนานที่นอกเหนือจากบนบกก็คือลากลงไปในทะเลไปเกี่ยวข้องกับเกาะต่างๆที่ว่าอันนี้เป็นของเรานะครับแน่ๆถ้ามีปัญหานี่อาจจะทำให้เกิดข้อพิพาทกันอีกว่าเกาะบางเกาะนะฮะอย่างเกาะกูดก็อาจจะเกิดพิพาทกันขึ้นมาได้อีกว่าเป็นของใครยังไงนะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลเนี่ยมหาศาลคุณบอลท่านผู้ชมท่านฟังก็คงจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราตกลงกันได้กับทางมาเลเซียเห็นไหมฮะเกิดการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาไทยมาเลเซียเนี่ยที่เรียกว่า JDA เนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งให้กับทางด้านความมั่นคงพลังงานของประเทศถ้าเราสามารถที่จะตกลงกับกัมพูชาได้พูดง่ายๆนะแต่ถ้าคลายข้อขัดข้องหมองใจอะไรกันลงมาแล้วแล้วก็ตกลงกันผลประโยชน์ร่วมใกล้ๆกับที่เราตกลงได้กับมาเลเซียอันนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์แห่งชาติแล้วก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคอย่างมหาศาลซึ่งเราก็คงจะต้องมีมุมมองอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าดีกว่าปล่อยผ่านปล่อยเลยไปจะเสริมสร้างในเรื่องของความมั่นคงพลังงานเราได้อย่างไรก็คงจะต้อง หยิบข้อนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ของเรากับของประเทศเพื่อนบ้านครับผมคร
1: ับเรื่องสุดท้ายครับที่ต้องเรียนถามอาจารย์เรื่องของการสรุปความสำคัญทั้งในส่วนของภูมิรัฐศาสตร์อิทธิพลของภูมิรัฐศาสตร์ครับที่จะกำหนดทั้งนโยบายเรื่องของความมั่นคงแล้วก็การตัดสินใจในเวทีระหว่างประเทศด้วยครับ
0: ก็ในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสำคัญนะของโลกในยุคทศวรรษนี้นะครับแล้วก็เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างภูมิศาสตร์กับอำนาจแล้วก็ผลประโยชน์แข่งรัฐในของแต่ละรัฐอย่างที่เราเห็นตัวอย่างเนี่ยชัดเจนมากที่สุดนี่ก็คือในสงครามระหว่างอเมริกาแล้วก็อิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอิหร่านฝ่ายหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วในฉากแรกที่เราเห็นนี่เหมือนว่าเปิดถล่มโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเห็นไหมฮะ
1: ครับ
0: โคมอยู่ฝั่งเดียวอิหร่านนี่แทบจะไม่มีพิษสงที่จะตอบโต้กันสักเท่าไหร่แต่พอเขาไปหยิบในเรื่องของความที่เป็นจุดแข็งของภูมิรัฐศาสตร์ของเขาก็คือช่องแคบฮอร์มุสช่องแคบเล็กๆตรงนั้นน่ะนะกลายเป็นพลิกไปเลยทำไมพลิกไปเลยเพราะว่ามันเป็นช่องทางไฟบังคับที่ว่าเรือขนส่งน้ำมันขนส่งก๊าซธรรมชาติต้องผ่านตรงเนี้ยประมาณสัก 20-25% เนี่ยก็คือ1ใน4 1ใน5ที่เอามาซัพพลายมาป้อนให้กับโลกที่ด่านพลิกกลายมาเป็นแหมจะบอกว่ากึ่งๆได้เปรียบของอเมริกากับอิสราเอลมากขึ้นก็ยังได้แทนที่ว่าอาวุธของเขานะครับยุทโธปกรณ์กำลังรบกำลังทหารอาจจะด้อยกว่าไม่รู้กี่เท่าเป็นสงครามที่ว่าไม่สมมาตรเขาเรียกกันอย่างนี้นะก็คือเป็น asymmetric war ก็คือสงครามที่ไม่สมมาตรกำลังรบขีดศักยภาพการรบต่างๆเนี่ยแพ้ทุกอย่างสู้ทางอเมริกาในเวลาทุกทางคนก็คิดว่าน่าจะบุกลบรวดเดียวไม่เกิน3
1: วัน
0: วันเนี่ยปิดเกมเร็วแล้วเป็นไงครับผ่านมาตอนนี้4เดือน5เดือนแต่โดยที่ว่าทางอิหร่านนี่พลิกเกมนิดเดียวนะครับก็คือเอาช่องแก้ฮอร์มุซซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมาเป็นตัวประกันเป็นตัวต่อรองที่สำคัญนี่นะครับนี่ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยสำคัญมากเพียงใดหรืออย่างของเราก็เถอะนะครับที่ดราม่ากันแล้วมา90-100ปีเรื่องจะขุดคลองไทยไม่จะทำแลนด์บริดจ์ไหมก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่ในวันนี้นะครับเอาละสมมติว่าถ้าลงมือกันได้จริงทำกันได้จริงมันจะพลิกโฉมประเทศไทยทำให้เรามีข้อต่อมีข้อได้เปรียบพลิกมาเป็นทำความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติได้เชิดช่วงชัชวาลกันอีกครั้งไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปครับคุณบอลครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
1: ครับนี่ก็เป็นการสรุปเรื่องสำคัญในประเด็นโลกเลยก็ว่าได้นะครับทั้งในส่วนของความแย้งที่เกิดขึ้นนะครับที่ตะวันออกกลางด้วยอาจารย์ก็วิเคราะห์จากภูมิรัฐศาสตร์เรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาด้วยแล้วก็เรื่องของจุดเด่นของประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทั้งหมดนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ครับนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่วันนี้มาคุยกันในช่วงจับประเด็น VIP ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแน่นอนครับมาคุยกันแบบนี้นะครับเราจะได้รู้เรื่องราวของประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับแต่ว่ามีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความมีจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่ผ่านทางสวทคุณพยอมนั่งน้อยมีน้องมังกรด้วยนะครับมีคุณรัตนานะครับมีคุณสุจิตด้วยวันนี้ทักทายมาบอกว่าเย็นนี้นะครับวันนี้ติดตามฟังทุกวันแล้วก็มีที่ตลาด Market Today ใกล้ๆกับบ้านเลยนะเนี่ยตลาด Market Today เนี่ยเปิดแบบเสียงดังเลยทีเดียวใช่ไหมครับอ๋ออยู่ที่แถวกรุงเทพกรีฑานะครับขอบคุณมากๆเอาอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ได้เกริ่นบอกกันนะครับล่าสุดท่านสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับลุยยกระดับกฎหมายเลมอนลอเรื่องนี้ครับมอบให้นายประเดิมชัยฟังเสียงสะท้อนแบบรอบด้านไม่ว่าจะเป็นดันเรื่องของสิทธิ์นะครับเรื่องของการเปลี่ยนการซ่อมแล้วก็ฟ้อง คืนความเป็นธรรมทั้งหมดให้กับผู้บริโภคน่าสนใจครับเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพส.หรือที่เราคุ้นกันรู้จักกันในชื่อของกฎหมายเลมอนลอนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังกรณีที่เราซื้อสินค้ามาแล้วพบว่าชำรุดบกพร่องไม่ได้มาตรฐานสินค้าเนี่ยไม่มีคุณภาพตามที่โฆษณาไว้โดยกฎหมายนี้ครับจะช่วยสร้างกลไกให้ผู้ซื้อเนี่ยนะครับสามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสิทธิ์ในการซ่อมแซมสิทธิ์ในการคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่ท่านให้ความสำคัญครับกับการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคโดยมีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าร่วมนะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าร่างกฎหมายนี้เนี่ยยกร่างเสร็จนะตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาเนี่ยตนได้สั่งให้สคบเนี่ยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบอยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนกฎหมายจะเข้าสู่ชั้นกรรมธิการซึ่งตัวร่างกฎหมายเนี่ยมีเจตนารมณ์เรื่องของการกำหนดสิทธินะครับเรื่องของหน้าที่ความรับผิดของผู้ขายและผู้ซื้ออย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับการแก้ไขเรื่องของปัญหาสินค้าชำรุดอย่างเป็นธรรมและก็เป็นการผลักดันให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับพัฒนาคุณภาพสินค้าคุณผู้ฟังเวทีครั้งนี้ครับก็บอกว่ามีผู้แทนจากภาคประชาชนจากสภาองค์กรของผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐจากหลายหน่วยงานนะครับมีภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์มีสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยก็มีการเสนอกันมาด้วยนะครับหลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้ครับหากสินค้าชำรุดภายในเวลาที่กำหนดนะครับให้สันนิษฐานว่าชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบโดยแบ่งสินค้าออกเป็น3ประเภทสินค้าทั่วไปรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดอยู่ที่6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนรถยนต์1ปีหรือ 10,000 กิโลเมตรรถจักรยานยนต์6เดือนหรือ 5,000 กิโลเมตรครับนะนอกจากนี้สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังระบุเวลานะครับเรื่องของการขอเปลี่ยนสินค้าเอาไว้ด้วยบอกผู้บริโภคสามารถขอเปลี่ยนสินค้าทั่วไปได้ภายใน7วันนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับตั้งแต่วันรับสินค้ากรณีที่มีการซ่อมแซมสินค้าผู้ขายต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันยกเว้นรถยนต์ภายใน90วันส่วนกรณีการเช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อมีสิทธิ์เช่นเดียวกับผู้ซื้อสามารถเลื่อนชำระงวดถัดไปได้จนกว่าจะได้รับสินค้าที่ซ่อมเสร็จหรือเปลี่ยนใหม่แล้วก็สามารถขยายอายุความทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เป็น2ปีนับตั้งแต่วันที่พบว่าชำรุดนะครับโดยขอยืนยันปิดท้ายว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองผู้บริโภคเมื่อเจอสินค้าชำรุดต้องได้รับความเป็นธรรมรวดเร็วมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อนะครับอย่างเราเนี่ยต้องรับภาระในการไปซ่อมเองขอบคุณสภาองค์กรของผู้บริโภคครับที่ได้นำเสียงของผู้บริโภคของพี่น้องประชาชนมาสะท้อนในเวทีนี้แล้วก็ฝากเบอร์สายด่วนนะครับของสคบเอาไว้ที่1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect ครับแล้วก็ที่เว็บไซต์ ocpb.go.th นั่นเองนะครับเอาล่ะคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับนำไปติดตามสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับเป็นถนนดนตรีรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเอาไปติดตามฟังกันครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เอาละครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับบอกเลยว่าถนนดนตรีครับ78ปีหงาคารวานจุดพักนักเดินทางพร้อมด้วยวงคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายครับเราเจอกันคุณผู้ฟังวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้นะครับ18นาฬิการายการนี้ครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวสนใจนะครับเข้าไปเลยลงทะเบียนกันก่อนได้เลยนะครับที่ถนนดนตรีครับถนนดนตรีไลฟ์มิถุนายนนี้จุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคารวานพร้อมด้วยวงคารวานน้อยแล้วก็ดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับย้ำกันเลยเจอกันที่ห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่ก็นำมาประชาสัมพันธ์กันล็อกวันล็อกเวลาไว้ครับ26มิถุนายนนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับเจอกันที่นี่เลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับห้องออดิทอเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็ไม่อยากให้พลาดไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวต้องมาเจอกันต้องมาเจอกันนะครับย้ำกันเลยงานนี้มีความสุขแล้วก็มีเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเลยสวัสดีคุณตาตูด้วยนะครับวันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็สวัสดีคุณใบปอใบปอรัตยาด้วยนะครับวันนี้ฟังรายการอยู่ผ่านทางสวททุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาเดียวกันนี้ 17:07 นถึง 19:00 นครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับคุณเหมยลงท้ายด้วย7891นะครับวันนี้ทักทายมาขอบคุณมากๆเลยเรื่องอีกเรื่องนึงครับเมื่อกี้นี้สอดคล้องกับที่ได้คุยกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองเลยเรื่องของประเทศไทยของเราล่าสุดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับต่างชาติเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะมาลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดนะครับโดยรัฐก็เตรียมชูความพร้อมนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน EEC demand จากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ดันฐานลงทุนสีเขียวของภูมิภาคด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลครับได้เห็นสัญญาณจากความสนใจครับของนักลงทุนต่างชาติต่อธุรกิจพลังงานสะอาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนภายหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเดินทางเยือนฝรั่งเศสแล้วก็ได้มีการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อภาคเอกชนยุโรปหลายเวทีเลยคุณผู้ฟังนะครับพอทันทีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการพูดคุยแล้วก็เสนอศักยภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็ความยั่งยืนซึ่งเป็นธีมหลักของอุตสาหกรรมโลกนักลงทุนครับไม่ได้มองเพียงแค่ต้นทุนการผลิตแต่ให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนระบบโครงสร้างพื้นฐานเรื่องมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ความพร้อมของประเทศปลายทางในการรองรับอุตสาหกรรมใหม่ด้วยในการพบกับนักลงทุนครั้งนี้ครับต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยย้ำเลยว่าไทยพร้อมเรื่องอะไรบ้างไทยพร้อมเรื่องของการเป็นฐานการลงทุนในภูมิภาคด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเรื่องของดิจิทัลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ AI รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อุตสาหกรรมขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC อันนี้ก็สำคัญนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่แล้วก็มีเรื่องของระบบโลจิสติกมีห่วงโซ่อุปทานแล้วก็แรงงานรองรับการลงทุนด้วยนะครับไทยพร้อมครับเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะเปลี่ยนสู่พลังงานสะอาดนะครับแล้วก็การส่งเสริมนักลงทุนให้เข้าถึงพลังงานหมุนเวียนได้ง่ายขึ้นและก็ยังมีเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการต้องการพลังงานสะอาดเพื่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตด้วยนะครับเอามาในช่วงท้ายๆแบบนี้หลายคนที่ติดตามกันวันนี้น่าจะหนีไม่พ้นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคงต้องย้ำกันส่งท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าถือว่าหลายคนที่ติดตามฟังกันอยู่ครับล่าสุดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับกลุ่มรายใหม่นะครับคือกลุ่มตกหล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารอการประกาศนะครับรายชื่อผู้ผ่านเข้าเกณฑ์ก่อนถึงค่อยเริ่มลงทะเบียนยืนยันตัวตนนะครับมาฟังรายละเอียดกันสักนิดนึงใครที่ติดตามกันอยู่กระบวนการนะครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังจากนี้ครับผู้ถือบัตรเดิมเนี่ยจำนวน 13.18 ล้านคนจะต้องเข้าระบบ เพื่อยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่วันที่4นะครับวันที่4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางนะครับอย่างที่บอกกันก็คือยืนยันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับวันที่4นะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับเว็บไซต์โครงการนะครับมีตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและก็สาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังครับคาดว่าจะประกาศผลผ่านการคัดกรองผู้ที่ผ่านการคัดกรองนะครับวันที่17กรกฎาคมนี้นี่นะฮะผู้ที่ไม่ผ่านล่ะคุณบอลทำยังไงไม่ต้องกังวลนะครับผู้ที่ไม่ผ่านก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมมีเวลาครับมีเวลานะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดแล้วก็ส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึง16สิงหาคมอุ้ยมีเวลายาวเลยนะครับกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแล้วเสร็จสิ้นนะครับกันยายน2569ในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ขั้นตอนนี้ครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองนะครับเพื่อป้องกันความสับสนรัฐบาลครับมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักมหาดไทยเนี่ยจะลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับไปสำรวจเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.จากนั้นครับเมื่อกระทรวงการคลังนำรายชื่อกลุ่มที่เก็บตกดังกล่าวเนี่ยมาคัดกรองแล้วทั้ง7ข้อครบถ้วนปุ๊บเสร็จแล้วก็จะประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเป็นทางการผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์จึงค่อยเข้าสู่กระบวนการยืนยันตัวตนอีกครั้งนึงนะครับกระทรวงการคลังก็จะแจ้งรายละเอียดต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่ก็เป็นโปรเซสคร่าวๆขั้นตอนคร่าวๆกระบวนการคร่าวๆนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ย้ำกันว่านี่คือเรื่องราวที่เดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับเป็นข่าวดีข่าวดีและข่าวดีที่นำมาฝากกันนะครับก็เคาะวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือ4มิถุนายนจนถึง21มิถุนายนครับคุณผู้ฟังติดตามไว้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทั้งหมดทั้งมวลทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งไทยช่วยไทย plus นะครับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับการใช้การจ่ายต่างๆติดตามที่นี่ทุกวันเวลาเดียวกันนี้แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามข่าวกันในช่วง1ทุ่มนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับขอบพระคุณทุกการติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวาน พร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอนุทินก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้
3: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้เป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นยำมากขึ้น สำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มที่จะถูกตัดสิทธิ์ได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300 ซีซีและผู้ที่มีบัตรเครดิตโดยกระบวนการหลังจากนี้ผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมและกระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนนี
4: ้16กรกฎาคม17กรกฎาคมประกาศผลไม่เห็นด้วยเข้าไปอุทธรณ์ยืนยันก่อนการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้สเต็ปแรกแต่มันไม่ใช่บอกว่าผมอุทธรณ์อย่างเดียวไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16สิงหาอันนั้นเป็นวิธีปฏิบัติได้ดูอีกทีจำนวนการไม่เห็นด้วยในเรื่องคัดกรองศักยภาพของเราทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ทั้งหมดก็อย่างที่ยืนยันครับว่าอยากให้คนถือบัตรเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้จริงๆนะครับแล้วก็ลบคำครหาเลยแหละว่าไม่จนทำไมได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจจะทำนะครับ
3: ปลัดกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าในส่วนของกลุ่มผู้ลงทะเบียนสิทธิ์รายใหม่ที่ในขั้นตอนแรกนี้ยังไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารหรือดำเนินการใดๆด้วยตนเองเพื่อป้องกันความสับสนโดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการโดยจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนปฏิพลสารพรหมารายงาน
1: ด้านกระทรวงมหาดไทยเตรียมผนึกกำลังผู้นำชุมชนตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการดำเนินการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าจะบูรณาการความร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบข้อมูลของชาวบ้านว่าตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้ต้องรอให้กระทรวงการคลังจัดส่งแบบฟอร์มคุณสมบัติให้กระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นทางการเนื่องจากทางพื้นที่ไม่ได้เป็นผู้กำหนดเกณฑ์เองแต่จะต้องนำเช็คแบบฟอร์มดังกล่าวไปใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบร่วมกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งโดยดำเนินการควบคู่กันไปทั้งกลุ่มบุคคลที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมและกลุ่มที่ยังไม่เคยเข้าระบบซึ่งในทางปฏิบัติเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ทราบถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติของตนเองดีอยู่แล้วส่วนประเด็นความกังวลเกี่ยวกับกลุ่มผู้ตกหล่นที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารกรุงไทยกำลังเร่งหารือเพื่อศึกษารายละเอียดและหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม
5: เราทำสองทางเลยครับทั้งอยู่และไม่อยู่ผมคิดว่าประชาชนรู้เองว่าควรจะได้รับสิทธิ์หรือไม่สำหรับคนที่ควรที่จะได้รับสิทธิ์และน่าจะได้รับสิทธิ์ก็มารีเช็คกับเราตอนนี้รอให้กระทรวงคลังไฟนอลไลซ์ให้เสร็จก่อนคือเบื้องต้นเห็นท่านรองเอกท่านก็บอกว่าสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเขาก็พยายามจะหาเวให้อยู่แล้วก็อาจจะมากรุงไทยก็ต้องไปดูรายละเอียดพวกนี้ว่ามันจะต้องทำยังไงเพิ่มเติมได้ไหมเพราะว่าวิธีถ้าเกิดลงทะเบียนโดยยืมมือถือคนอื่นได้แต่ว่าเวลาไปใช้มันต้องของใครของมัน
1: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วันแรกมียอดรวมกว่า 2,039 ล้านบาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ใช้สิทธิ์ระหว่างเวลา 6:00 น. ถึง 23:00 น.พบว่ามียอดใช้จ่ายรวมกว่า 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 855 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่าย 1,184 ล้านบาทโดยมีประชาชนใช้สิทธิ์ผ่านโครงการแล้วกว่า 8,720,000 รายครอบคลุมร้านค้าที่เข้าร่วมกว่า 660,000 แห่งขณะที่ข้อมูลล่าสุดของวันนี้เมื่อเวลา 15:00 นที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วกว่า 2,870 ล้านบาทสะท้อนการตอบรับที่ดีจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศทั้งนี้ประชาชนยังสามารถใช้สิทธิ์กับผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถแท็กซี่รถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางและเรือโดยสารที่เข้าร่วมโครงการโฆษกกระทรวงการคลังยังเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต้องเป็นการซื้อสินค้าและบริการตามมูลค่าจริงเท่านั้นห้ามมีการแลกเป็นเงินสดหรือถอนเงินโดยเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะถูกระงับสิทธิ์และเรียกคืนเงินที่รัฐร่วมจ่ายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการลดค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจและฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกรมการค้าภายในคุมเข้มราคาสินค้าในช่วงที่ประชาชนใช้จ่ายตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ย้ำหากพบการฉวยโอกาสขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตลาดสะพานใหม่เมื่อวานนี้เพื่อติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าและเฝ้าระวังการฉวยโอกาสกลับขึ้นราคาภายหลังรัฐบาลให้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่ากรมการค้าภายในได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการแล้ว 1-2 กรณีซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหากพบว่ามีการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมด้านราคาและคุ้มครองผู้บริโภคอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ตอบรับโครงการเป็นอย่างดีเนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพและเพิ่มกำลังซื้อขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยมียอดขายเพิ่มขึ้นสะท้อนว่าโครงการสามารถสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน
7: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จครับแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อนะครับและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้ลงไปติดตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นส่วนร้านค้าเขาก็บอกว่าความต้องการของเพิ่มมากขึ้นแต่ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนก็มีเข้ามา1-2 รายเราก็จะต้องเข้าไปตรวจดูถ้าเราพิสูจน์ได้ว่ามีการฉวยโอกาสและความผิดเกิดจากความตั้งใจโทษสูงสุดปรับ 140,000 บาทหรือว่าจำคุกถึง7ปี
6: นายวิทยากรยังกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังคงเฝ้าระวังไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศพร้อมเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังเริ่มโครงการหากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าในราคาสูงผิดปกติหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้ตลอดเวลาปุริมปัตสุภาภาครายงาน
1: ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการพรก.กู้เงินช่วยหนุนเศรษฐกิจไทยโตที่ร้อยละ 2.0
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี2569ได้รับผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลางส่งผลให้ต้องปรับลดประมาณการเติบโตของ GDP ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.5 จากเดิมที่คาดการว่าจะเติบโตถึงร้อยละ 2.2 ถึง 2.3 อย่างไรก็ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลผ่านพรก.กู้เงิน 400 ล้านบาทจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองและดันเศรษฐกิจให้กลับมาโตได้สูงถึงร้อยละ 2คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวมาอยู่ที่ร้อยละ 2โดยมีการบริโภคเป็นฟันเฟืองหลักซึ่งคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.6 เป็นร้อยละ 2.6 และคิดเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อน GDP ถึงร้อยละ 1.5 จากทั้งหมดร้อยละ 2ซึ่งจะเห็นจากช่วงไตรมาส 3เศรษฐกิจฟื้นตัวเด่นชัดจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งจะส่งผลดีต่อเนื่อง4เดือนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันให้ GDP ไตรมาสที่3เติบโตสูงถึงร้อยละ 3.2 จากเดิมที่คาดการไว้เพียงร้อยละ 1.9
9: ต้องยอมรับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเนี่ยประคองเศรษฐกิจรายไตรมาสได้ดีมากโดยเฉพาะที่ไตรมาส3นะครับไทยช่วยไทยพลัสจะออกเดือนมิถุนายนนะครับก็มิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายน4เดือนนะครับก็หลักๆใน3เดือนของไตรมาส3ได้ทั้ง3เดือนนี้นะครับ ก็จะทำให้ GDP ของไตรมาส3เนี่ยที่คิดว่าจะอยู่แค่ 1.9% ก็เติบโตขึ้นมาถึง 3.2% อันนี้ต้องยอมรับก่อนว่าการกระตุ้นรอบนี้มีผลในการดึงเศรษฐกิจขึ้นมาผ่านด้านการบริโภค
8: อย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์เงินเฟ้อภาพรวมทั้งปีนี้คาดว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.0 เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนมีพรก.ที่คาดไว้ที่ร้อยละ 2.9 ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นจากไตรมาสแรกของปีที่เคยติดลบร้อยละ 0.5 จากประเมินสถานการณ์เงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราวเชื่อว่าธนาคารกลางของหลายประเทศรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองข้ามผลกระทบระยะสั้นนี้เนื่องจากไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวจึงคาดว่าจะไม่มีการปรับเปลี่ยนตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างไรก็ตามหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็พร้อมที่จะปรับนโยบายให้สอดคล้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนการผลิตและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะ
10: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรจากผลกระทบของสถานการณ์ราคาต้นทุนการผลิตในตลาดโลกที่ผันผวนว่าได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรทำงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมให้เกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินก่อนใช้ปุ๋ยเพื่อให้สามารถทราบถึงความต้องการธาตุอาหารที่แท้จริงและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังเชิญชวนให้เกษตรกรปรับปรุงทะเบียนและขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อให้ทางกระทรวงสามารถประมวลผลข้อมูลและทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการหาตลาดรองรับได้แม่นยำมากขึ้นโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันทำงานเชิงรุกในการจับคู่ตลาดให้เกษตรกรและส่งเสริมการทำเกษตรอัจฉริยะหรือสมาร์ทฟาร์เมอร์อีกด้วย
11: ก็เราร่วมมือกับพอดออันนี้คือสิ่งที่เราคุยกันมาว่าตอนนี้เร็วที่สุดคือพอดอตรวจดินดินขาดอะไรเราใช้ปุ๋ยอะไรแบบนี้ค่ะเราสนับสนุนให้ทางคือตอนนี้มันเข้ามาแต่แบบพวกข้าวพวกอะไรเงี้ยพวกแบบผลไม้เศรษฐกิจที่มันเป็นแบบราคามีราคาอะไรเงี้ยแต่เราไม่อยากทิ้งพวกพืชอื่นๆของพวกเราด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะประมวลผลตัวเลขค่อนข้างลำบากเพราะเราก็ต้องเวิร์กกับพาณิชย์ต่อในการหาตลาดอะไรเงี้ย
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวต่อด้วยว่ากระทรวงเกษตรยังมุ่งเน้นในการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมืออุทกภัยและภัยแล้งด้วยการกำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรในเรื่องการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการในช่วงน้ำน้อยและการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสำหรับพื้นที่ฝนตกมากโดยจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังออกสลากการกุศล3โครงการวงเงินกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมมอบหมายสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำกับดูแลดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการรวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า 2,179 ล้านบาทประกอบด้วยโครงการสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินกว่า990ล้านบาทโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงิน800ล้านบาทและโครงการขับเคลื่อนการนำทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินกว่า388ล้านบาทในการนี้คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลและประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5

0: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่านระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ 19 นาฬิกา 22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการยูเครนออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน656ลำและขีปนาวุธอีก73ลูกในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นดนิโปรเปตรอฟแคว้นคาคิฟและกรุงเคียฟเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายนอกจากนี้ยังพบอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งได้รับความเสียหายขณะที่กองบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพโปแลนด์ยืนยันว่ากองทัพอากาศโปแลนด์ส่งเครื่องบินรบเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณน่านฟ้าของประเทศแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับโปแลนด์ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการรัสเซียเตือนว่าจะดำเนินการปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายในกรุงเคียฟของยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนส่งโดรนโจมตีหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งในแคว้นลูฮันส์ทางตะวันออกของยูเครนที่อยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต21รายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอาทิเมืองเจบซิสเมืองตูลและเมืองอันซาในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายขณะเดียวกันกองกำลัง IDF เปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลลาห์ที่ยิงเข้ามาในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลแต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่

0: อุ้มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง40เซนติเมตรและเวลา 16:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาที
1: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
15: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี้นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนค่ะจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญนะคะต่อเช้าอีกหนึ่งวันนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษานะคะสี่รอบนะคะของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ3มิถุนายน2569ค่ะซึ่งก็มีกิจกรรมนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมนั่นก็คือรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีนะคะรวมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยสภากาชาดไทยขอเชิญชวนประสบนิกรและประชาชนชาวไทยทั่วประเทศนะคะมารวมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมรอยดวงใจไฮโลหิตเถิดถ่าย48พรรษาองค์ราชินีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบ48พรรษา3มิถุนายน2569ค่ะด้วยการรวมใจกันบริจาคโลหิตนะคะตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้ค่ะการบริจาคโลหิตนับเป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะซึ่งนอกจะเป็นการช่วยสำรองโลหิตให้มีปริมาณที่เพียงพอและก็ทันท่วงทีต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสอันดีที่ประสบนิกรจะได้รวมกันแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและรวมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลนี้ค่ะประชาชนสามารถเดินทางไปรวมบริจาคโลหิตได้นะคะณจุดบริการต่างๆดังนี้นะคะมีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจํานะคะ7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังห้องนานเพลงนะคะกันสักเดียวใจนึงค่ะ

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.ในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทาง5สถานีวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1,000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพลบวรเจติยะกิตธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม ำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยเน้นย้ำถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกภูมิภาคตลอดจนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นสีสง่าแก่ชาติบ้านเมือง
2: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ประชาชนจะได้มาร่วมชื่นชมพระบารมีและเรียนรู้พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าผ่านสื่อการจัดแสดงต่างๆซึ่งสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าในการร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
1: โอกาสนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวรายงานในนามรัฐบาลว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและบริษัทสยามพารากอนดีเวลลอปเมนต์จำกัดภายใต้แนวคิดบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมุ่งเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าและพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆพร้อมน้อมนำแนวพระราชปณิธานอันทรงคุณค่ามาเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต
3: การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในนามรัฐบาลครั้งนี้เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ารวมถึงเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถในด้านต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้างนอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความรักและสามัคคีกลมเกลียวของคนในชาติ
1: ทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติบรมคัตติยราชนารีคู่บารมีสีแผ่นดินณศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่2ถึง7มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและเรียนรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่วัดราชาธิวาสวิหารซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่2
4: วันที่2ของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นณวัดราชาธิวาสวรวิหารมีประชาชนเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมและชมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยเสด็จ พระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการพระราชพิธีสำคัญและการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในภูมิภาคต่างๆขณะที่ช่วงค่ำมีกิจกรรมการแสดงหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระสุทนมโนราโดยคณะหุ่นสมัครเล่นบ้านตุ๊กตุนหุ่นกระบอกไทยและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโดยสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงรวมถึงเลือกซื้อสินค้าทั้งอาหารเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจำนวนมากกิจกรรมจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในเวลา 19:29 น.และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติได้จนถึงเวลา 20:30 น.มาริชโยรายงาน
1: มหาเถรสมาคมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์โดยมีเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออกพร้อมด้วยข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสำหรับการจัดพิธีเป็นไปตามมติของมหาเถรสมาคมที่กำหนดให้คณะสงฆ์หนต่างๆจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ร่วมสวดบทสุทิตาปรมาราชินีวรธานคาถาซึ่งเป็นบทสวดที่มหาเถรสมาคมประพันธ์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสสำคัญสำหรับวันพรุ่งนี้ทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีโดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์พิเศษดังกล่าวได้ผ่านเว็บไซต์และเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกองทัพบกกองทัพเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569และบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ณกองบัญชาการกองทัพบกประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน54รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีพร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในส่วนของกองทัพเรือพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลณหอประชุมกองทัพเรือโดยมีนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรพิธีปล่อยพันปลาน้ำจืดและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณห้องเจ้าพระยารวมถึงการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตณห้องอรุณอมรินทร์โ โดยมีกำลังพลจากหน่วยต่างๆของกองทัพเรือเข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
5: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในการนี้ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลโดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันณสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจบุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนทางเว็บไซต์ www.royaloffice.th ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569
6: วันนี้จังหวัดนครพนมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีนายวีระฤกษ์วานิกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีณวัดมหาธาตุอำเภอเมืองนครพนมพิธีจัดขึ้นโดยมีพระครูกิตติสุตานุยุตรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบรมราชินีคัทธิยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธรรมภาษิตไว้สำหรับจารึกบนแพรรองรับตราแผ่นดินในรัชสมัยของพระองค์ว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาแปลความว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ยังความเจริญให้สำเร็จเป็นคติเตือนใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่าให้มั่นคงในสามัคคีธรรมอันจะนำมาซึ่งความผาสุกสันติและเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรการทำงานของรัฐสภาซึ่งรวมผู้คนหมู่มากไว้เพื่อสนองงานแผ่นดินเกื้อกูลประโยชน์สุขของมหาชนทุกคนทุกฝ่ายจำเป็นต้องมีจิตสำนึกในคุณธรรมจริยธรรมนำทางประพฤติตนและปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแม้มีทางเลือกสองแพร่งให้ดำเนินไปโดยทางหนึ่งเป็นประโยชน์ตนยิ่งกว่าส่วนอีกทางหนึ่งเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าย่อมต้องทักท้วมใจที่จะไม่เลือกทางที่เอื้อเพื่อประโยชน์ตนมากกว่าแต่ต้องยอมพลีตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วมุ่งมั่นดำเนินไปบนวิถีนั้นแต่เพียงเท่านั้นถ้าทุกท่านทำได้เช่นนี้ความพร้อมเพรียงของชนทุกหมู่ที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสภาเพื่อทำหน้าที่นิติบัญญัติตามรัฐธรรมนูญก็จักบังเกิดโดยอัตโนมัติเพราะต่างก็มีปณิธานเดินไปบนหนทางเดียวกันอันนำไปสู่ความเจริญสำเร็จของชาติบ้านเมืองเป็นจุดหมายปลายทางเดียวกันพระคติธรรมประธานในการจัดทำหนังสือที่ระลึกที่รัฐสภาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบ 26มิถุนายน2500

0: พระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์20:22ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนางมาเรียซาคารูวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ฝรั่งเศสควบคุมเรือบรรทุกน้ำมันทาโกของรัสเซียเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับปฏิบัติการควบคุมเรือทาโกและดำเนินการอย่างครอบคลุมเพื่อปกป้องลูกเรือที่เป็นพลเมืองรัสเซียทั้งนี้กองทัพเรือฝรั่งเศสร่วมมือกับอังกฤษเปิดปฏิบัติการสกัดกั้นและตรวจค้นเรือบรรทุกน้ำมันทาโกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกองเรือเงาของรัสเซียในมหาสมุทรแอตแลนติกในขณะที่ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ที่เรือเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศละเมิดกฎหมายทางทะเลและนำรายได้ไปสนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันที่ระบุว่าเครื่องบินฝึกหัดทางทหารรุ่น T-34 ของกองทัพอากาศไต้หวันประสบเหตุตกที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในเมืองเกาสงทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันระหว่างการฝึกจำลองสถานการณ์เครื่องยนต์ขัดข้องเมื่อเวลา 8:08 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีนักบินเสียชีวิต2นายขณะที่กระทรวงกลาโหมไต้หวันยืนยันว่ากองทัพอากาศไต้หวันจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วทางด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อนักบินทั้งสองนายที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมกล่าวยกย่องนายทหารเหล่านี้ว่าเป็นวีรบุรุษที่เป็นผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อไต้หวันประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมูอิซูแห่งมาลดีฟได้ประกาศว่ารัฐบาลมาลดีฟจะดำเนินมาตรการห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบางประเภทเพื่อปกป้องเด็กๆจากการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์การล่อลวงทางออนไลน์และภัยคุกคามทางดิจิทัลอื่นๆโดยมาตรการดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงสำหรับเด็กโดยรัฐบาลจะปรึกษาและทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการปรับปรุงบริการแพลตฟอร์มโซเชียลให้สอดคล้องกับกฎหมายของมาลดีฟทั้งนี้มาลดีฟเป็นประเทศล่าสุดที่มีแนวคิดห้ามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลังออสเตรเลียบราซิลอินโดนีเซียและมาเลเซียบังคับใช้ข้อจำกัดด้านอายุสำหรับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียขณะที่ประธานาธิบดีมูอิซูได้ยืนยันว่าข้อจำกัดดังกล่าวไม่ได้ขัดขวางการศึกษาหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ของเด็กในมาลดีฟต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
2: การแข่งขันแบดมินตันรายการอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกเอาชนะมันวิกาบันโสดมืออันดับ47ของโลกจากอินเดียขาดลอย2-0เกม21-12และ21-10ส่งผลให้หมิวพรปวีผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างลิโกกุนจิมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นหรือคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับปุษราวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดีย0-2เกม23-25และ16-21จบเส้นทางการแข่งขันในรอบแรก

0: ประเภทคู่ผสมรอบแรกไตเติ้ลรุธนาภักดิ์อูบทองกับเจนเชิญนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มืออันดับ14ของโลกพ่ายให้กับตังชุนมานกับซื่อหญิงซวดคู่มือวางอันดับ7ของรายการและมืออันดับ8ของโลกจากฮ่องกง1ต่อ2เกม21 18 20 22และ12 21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบที่2ประเภทหญิงเดี่ยวกฤษณารอดประเสริฐเอาชนะนิชาภาวงวานิขจรไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับธัญธรศรีอรุณนิรันดร์ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบ2ทีสอนประสิทธิ์ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีเฉือนชนะชินชวกรหงฮิรันเรือง2ต่อ1เซต6ต่อ4 2ต่อ6และ7ต่อ5เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับพัชรวุฒิอานันทนสุวงศ์จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมขณะที่จังหวัดนครสวรรค์เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมติดตามได้จากรายงาน
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและว่าที่ร้อยตรีสลาวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พระศึกษาเกมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีจัดชิงชัยทั้งหมด47ชนิดกีฬาและ5กีฬาสาธิตภายใต้แนวคิดรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยขณะที่การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งที่27นครศรีแควเกมแข่งขันระหว่างวันที่15ถึง24กรกฎาคมที่จังหวัดนครสวรรค์ชิงชัยทั้งหมด19ชนิดกีฬาภายใต้แนวคิดรวมพลังแห่งมิตรภาพสร้างศักยภาพสู่สากลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกล่าวว่าการแข่งขันทั้ง2รายการเชื่อมั่นว่าทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองกีฬาที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่แน่นอน
2: เรื่องความพร้อมนะครับผมมั่นใจอย่างยิ่งเพราะว่าทั้ง2จังหวัดนี้นะครับเป็นจังหวัดแห่งสปอร์ตซิตี้เรามีสนามกีฬาที่มาตรฐานเราใช้มหาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่ละวิทยาเขตนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเทคนิคกีฬาในแต่ละรายการแข่งขันการแข่งขันครั้งนี้เป็นการยกระดับสู่นักกีฬาทีมชาติแล้วก็การจัดการแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็เป็นความมาตรฐานครับ
1: สำหรับการแข่งขันทั้ง2รายการจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ17วิทยาเขตทั่วประเทศและนักกีฬาจากโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทยได้แสดงศักยภาพด้านกีฬาพัฒนาตัวเองทั้งในระดับทีมชาติไทยและการแข่งขันรายการระดับชาติต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง3นัดในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนโดยทีมชาติไทยจะเตะนัดอุ่นเครื่องแบบปิดพบกับคีร์กีสถานในวันที่3มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาตามด้วยแมตช์พบเกาหลีใต้ในวันที่6มิถุนายนนี้เวลา18นาฬิกาที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง32ก่อนจะปิดท้ายด้วยแมตช์พบกับ UAE ในวันที่9มิถุนายนเวลา17นาฬิกาโดยเป็นนัดอุ่นเครื่องแบบปิดผานิดคาดนาครายงาน
3: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
4: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
3: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
4: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
3: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
5: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและบุญมาสีมาดอ่าน

เติมกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันอังคารนี้พบกันเช่นเคยช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้ค่ะเป็นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมและบทกวีทางการเมืองค่ะก็เป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพร้อมทั้งสนับสนุนให้วรรณกรรมเป็นอีกหนึ่งพลังในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมไทยนั่นเองค่ะชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะมีความหมายจากผ่าน2ใบที่วางซ้อนกันใช้รองรับสิ่งที่สำคัญในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาต่อกันในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณเป็นผลงานประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะซึ่งจะมานำเสนอกันเป็นตอนจบในค่ำคืนนี้ค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

30เมตรแรกจากการหมุนกงล้อบนผิวถนนคอนกรีตที่ทั้งราบแล้วก็เรียบไม่มีอาการเหนื่อยล้าปรากฏการหายใจเป็นปกติสม่ำเสมออากาศเย็นชื่นหากเป็นเมื่อ20ปีที่แล้วคงไม่มีโอกาสได้ออกมาใช้ถนนร่วมกับคนอื่นๆในซอยอย่างนี้เพราะว่าดินลูกลังเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในฤดูฝนอุปสรรคยื่นข้อเสนอที่มีเพียงตัวเลือกเดียวมาให้นั่นก็คือการยอมแพ้10ปีต่อมาถนนเปลี่ยนจากดินลูกรังเป็นถนนลาดยางมาตอยแต่ก็ยังไม่สามารถรวบรวมความกล้าหมุนกงล้อวีลแชร์จากบ้านด้วยตัวเองน้ำยังคงท่วมขังในฤดูฝนอันตรายเกินไปจนเมื่อ5ปีที่แล้วถนนในซอยได้รับการยกระดับให้กลายเป็นถนนคอนกรีตมีการวางระบบระบายน้ำอย่างดีแข็งแรงราบเรียบเชื่อมต่อประตูรั้วบ้านกับถนนให้อยู่ในระดับเดียวกันผมช่างใจหลายครั้งแต่ก็ยังคงเลือกตัวเลือกที่มีอยู่เพียงข้อเดียวไม่เคยเปลี่ยนจนกระทั่งเมื่อคืนวานก่อนรับประทานอาหารค่ำในครอบครัว

ข้างหน้าเป็นทางโค้งทอดยาวไปทางซ้ายผมหันหลังกลับมามองบ้านแม่ออกมายืนโบกมืออวยพรให้ทำภารกิจสำเร็จสมความตั้งใจอยู่บนถนนหน้าบ้านผมผงกศีรษะรับพรจากแม่ฝ่ามือขวาหมุนกงล้อเพื่อให้วีลแชร์เลี้ยวไปทางซ้ายผมพยายามชิดขอบริมถนนให้มากที่สุดผ่านทางโค้งมาได้อย่างปลอดภัยบ้านลับหายไปจากสายตาเมื่อหันกลับไปมองอีกครั้งกงล้อวีลแชร์หมุนไปอย่างต่อเนื่องจุดหมายปลายทางหดสั้นลงทุกขณะกล้ามเนื้อต้นแขนเริ่มแสดงอาการอ่อนล้าความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัดผมตัดสินใจหยุดพักบริเวณที่ดินรกร้างว่างเปล่าตรงเกือบกึ่งกลางซอยวัชพืชท่วมสูงจนน่ากลัวสัตว์มีพิษอาจโผล่ออกมาทำร้ายเอาได้ผมสูดลมหายใจรวบรวมพละกำลังออกแรงหมุนกงล้อไปจอดพักตรงหน้าบ้านหัวหน้าชุมชนซึ่งดูน่าจะปลอดภัยที่สุดมองเห็นถนนใหญ่หน้าปากซอยอยู่ไม่ไกลแล้วบ้านผู้นำชุมชนปิดเงียบคนในครอบครัวคงได้รับมอบหมายให้ไปประจำหน่วยเลือกตั้งเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผมจอดวีลแชร์ล็อกล้อสายลมโชยพาดพอให้ชื่นใจผมนั่งพักเรียกกำลังเพื่อที่จะออกเดินทางต่ออุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยทว่าไม่เพียงพอจะก่อให้เกิดอุปสรรคคำนวณจากสายตาน่าจะเหลือระยะทางประมาณ150ถึง200เมตรกว่าจะถึงถนนใหญ่อาการล้าต้นแขนทุเลาลงมากผมตัดสินใจหมุนกงล้อวีลแชร์ออกเดินทางต่อไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้ขณะที่จิตใจจดจ่ออยู่ที่ปากซอยก่อนออกจากถนนใหญ่แตรรถส่งเสียงเตือนเบาๆจากทางด้านหลังผมผวาตกใจรีบจอดรถชิดขอบถนนเครื่องยนต์เงียบเชียบได้ยินเพียงเสียงยางรถเบียดถนนแซงขึ้นมาจอดเทียบด้านข้างบานกระจกหน้าต่างรถเลื่อนเปิดลงมาช้าๆคุณป้าเพื่อนบ้านยิ้มทักทายถามไทยว่าทำไมผมถึงออกมาคนเดียวอย่างนี้ระวังจะเกิดอุบัติเหตุคือลุงสามีของคุณป้าจะโงกหน้ามาจากฝั่งคนขับถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนหรือไม่ผมยิ้มตอบรับกับความเมตตาของคุณลุงกับคุณป้าทั้งสองอธิบายเหตุผลว่าจะลองนั่งรถวีลแชร์เดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองคุณป้าเลิกคิ้วพยายามเข้าใจพลางย้ำให้ระวังเรื่องของความปลอดภัยผมยกมือหย่อนห้อยประกบกันพนมมือไหว้ขอบคุณคุณลุงคุณป้าบานกระจกหน้าต่างเลื่อนปิดช้าๆรถยนต์แซงขึ้นไปตามทางออกสู่ถนนใหญ่ผมสูดลมหายใจออกแรงหมุนกงล้อความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมประสาทสัมผัสตื่นตัวระวังภัยอันตรายที่อาจโฉบผ่านมาโดยไม่คาดคิด

เหลือระยะทางอีกไม่เกิน30เมตรจะถึงถนนใหญ่สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดที่นอนเรียงรายอยู่บนพื้นผิวถนนไม่เคยมีฝูงสุนัขมากมายขนาดนี้ในแผนการเดินทางผมตัดสินใจหมุนกงล้อเคลื่อนวีลแชร์ไปช้าๆด้วยความระมัดระวังผ่านสุนัขจรจัดตัวแรกไปอย่างง่ายดายแต่ว่าความกังวลยังไม่คลายไปจากห้วงสำนึกผมจินตนาการเห็นภาพฝูงสุนัขจรจัดรุมทำร้ายหนาวเยือกขนลุกเกลียวขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้สุนัขจรจัดตัวที่สองนอนหมอบชำเลืองมองเงียบๆขณะที่วีลแชร์เคลื่อนผ่านผมสลัดศีรษะขับไล่ภาพในจินตนาการเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างเงียบเชียบที่สุดคิดเพียงว่าถ้าหากปราศจากเจตนามุ่งร้ายต่อมันเราสามารถเลือกหนทางที่ไม่ต้องปองร้ายกันได้ลำคอของผมแห้งผากผมค่อยๆเคลื่อนผ่านฝูงสุนัขจรจัดมาทีละตัวทีละตัวได้อย่างราบรื่นจนกระทั่งวีลแชร์ล่วงเข้าสู่ถนนใหญ่ผมถอนหายใจโล่งอกไม่แม้แต่จะเหลียวหลังกลับไปมองอีกเลย

ทางเท้ายกระดับสูงขึ้นจากผิวถนนราว20เซนติเมตรไม่มีทางลาดให้ไต่ขึ้นไปได้เลี้ยวซ้ายเลาะเลียบชิดขอบถนนเงยหน้าทอดสายตาไกลออกไปยวดยานสัญจรบางตาผมมาถึงเกือบครึ่งทางแล้วสำหรับการเดินทางไปเลือกตั้งด้วยตัวเองครั้งแรกผมสูดลมหายใจผ่อนคลายแวะจอดวีลแชร์หน้าร้านขายของชำเจ้าประจำประตูหน้าร้านยังคงปิดสนิทผมตัดสินใจนั่งพักเหนื่อยแล้วก็รอจนกว่าร้านจะเปิดบริการเพื่อซื้อน้ำดื่มดับกระหายสักขวดพระอาทิตย์กลมโตทอแสงอ่อนผมเคลื่อนวีลแชร์ตามพระอาทิตย์ไปอีกไม่ไกลจุดหมายปลายทางก็จะปรากฏต่อหน้าแล้วผมให้กำลังใจตัวเองพร้อมกับสูดลมหายใจสดชื่นปราบรื้มภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเสียงประตูร้านขายของชำแง้มเปิดประหลาดใจที่เห็นหลินเป็นคนออกมาเปิดประตูร้านผมตะโกนเรียกหลินจากริมถนนแววตาของหลินแสดงถึงความแปลกประหลาดใจไม่แพ้กันมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ลินถามผมผมยิ้มแทนคำตอบเราไม่ได้พบกันมานานแค่ไหนแล้วหลินเป็นเพื่อนตั้งแต่ประถมจนจบมัธยมปลายเราเรียนโรงเรียนเดียวกันมาโดยตลอดหลินสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่นครปฐมเรียนจบรับปริญญาได้งานทำที่กรุงเทพตามความฝันต่างคนต่างใช้ชีวิตและไม่ค่อยได้พบกันลินเดินตรงปลีเข้ามาบีบต้นแขนแล้วก็ถามผมว่ามาทำอะไรอยู่ตรงนี้มายังไงพ่อกับแม่ไปไหนคำถามพังพรูด้วยความห่วงใยสายตาจับจ้องอากับกิริยาของลินผมยิ้มจนตาหยีความคิดถึงที่เคยเลือนรางไปแล้วกลับก่อตัวขึ้นมาใหม่หนาแน่นแล้วก็อาจจะมีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิมลินกลับมากี่วันแล้วตอบคำถามด้วยคำถามเพิ่งมาถึงเมื่อคืนนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาเลือกตั้งบ่ายๆก็จะกลับไปทำงานแล้วลินยังคงถามคำถามเดิมผมอธิบายความตั้งใจให้ลินฟังตั้งแต่ต้นจนจบลินรับฟังเงียบๆแล้วก็บอกให้รออยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งไปไหนขอไปอาบน้ำก่อนจากนั้นเราจะเดินทางไปเลือกตั้งด้วยกันไม่มีข้อแม้ไม่อาจปฏิเสธคำพูดของหลินยังคงเป็นประกาศิตหลินทำท่าจะหันหลังเดินกลับเข้าร้านผมคว้าข้อมือหลินเอาไว้ด้วยข้อมือที่หย่อนห้อยบอกหลินว่าขอน้ำดื่มสักขวดหลินเดินไปเปิดตู้แช่พร้อมกับหยิบน้ำดื่มบรรจุขวดออกมาผมใจหายวาบลืมไปว่าลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านสีหน้ายุ่งเหยิงจนหลินผิดสังเกตถามว่าเป็นอะไรขณะที่ยื่นขวดน้ำดื่มส่งให้ลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านน่ะผมสารภาพกับลินเสียงหัวเราะที่คุ้นเคยผูกพันซึมแทรกผ่านห้องหัวใจลินยิ้มรื่นบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลไม่ได้หรอกผมกังวลเรื่องกระเป๋าสตางค์ที่สำคัญก็คือกังวลเรื่องบัตรประชาชนที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ต่างหากคราวนี้เองที่เป็นหลินที่มีสีหน้ายุ่งเหยิงบ่นเหมือนครั้งที่เคยบ่นเมื่อครั้งที่ผมทำตัวเกเรไม่ตั้งใจเรียนหนังสือและจะให้ทำยังไงให้หลินขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปเอาให้ไหมผมบอกกับหลินว่าจะกลับไปเอาบัตรประชาชนที่ตัวเองหลินรีบกลับเข้าไปอาบน้ำเวลาของเราจะกลับมาบรรจบอีกครั้งเมื่อหลินอาบน้ำเสร็จแล้วจะกลับไปยังไงลินยังไม่คลายความเป็นห่วงมายังมาได้ผมกั้นหัวเราะลินจ้องหน้าผมสายตาไม่สนุกด้วยเสียแล้วไม่ได้หรอกลินประกาศหนักแน่นพร้อมกับก้าวลงจากทางเท้าวางขวดน้ำดื่มเย็นเฉียบไว้บนตักผมจากนั้นจึงจับวีลแชร์หมุนหันหลังบ่ายหน้ากลับเข้าซอยถ้าจะไปก็ไปด้วยกันลินไม่รับฟังเหตุผลใดๆอีกแล้ว

สายตาของผมจับจ้องฝูงสุนัขจรจัดไม่กระพริบไม่กล้าเปล่งเสียงขอความช่วยเหลือความมุ่งมั่นถูกแทนที่ด้วยความหวั่นวิตกจะทำยังไงดีเฝ้าถามตัวเองซ้ำๆแต่ก็ไม่สามารถคิดหาทางแก้ไขลินยืนนิ่งค้างมาเกือบ15นาทีอาจเป็น15นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของลินเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แววผ่านเข้ามาจากถนนหน้าปากซอยทันใดนั้นเองแววตาของสุนัขจรจัดก็เปลี่ยนจากแข็งกร้าวดุดันกลับดูตื่นเต้นลิงโลดแล้วก็มองเลยผ่านเราสองคนไปยังต้นเสียงหลังจากนั้นแล้วสุนัขฝูงนี้ก็ไม่ได้ความสนใจเราอีกเลยหางของมันกระดิกสายไหวละริกระรี้อยู่ไม่สุขเสียงเห่าแปลเปลี่ยนจากความอาฆาตมาดร้ายกลายเป็นส่งเสียงเห่าดีใจทักทายรถมอเตอร์ไซค์มีพ่วงข้างบรรทุกของเคลื่อนผ่านเราไปฝูงสุนัขจรจัดแห่วิ่งตามรุมล้อมหลินจ้ำเท้าเร่งความเร็วเข็นวีลแชร์มุ่งหน้าพาผมกลับบ้านเมื่อเห็นว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนั้นบรรทุกอาหารก้นบาทมาเต็มลำรถเสียงเห่าหอนแว่วดังไกลห่างจนเลือนล่ำหายไปตรงท้ายซอยผ่านพ้นทางโค้งบ้านของผมก็กลับคืนสู่สายตาลิ้นยังคงเร่งฝีเท้าเพื่อให้ไปถึงบ้านอย่างเร็วที่สุดกงล้อวิวแชร์หมุนเร็วจีสายลมโบกปะทะใบหน้าก่อนที่จะชะลอความเร็วแล้วก็จอดสนิทในที่สุดเมื่อถึงประตูรั้วหน้าบ้านลิ้นโน้มตัวเท้าฝ่ามือลงบนหัวเข่าทั้งสองข้างหอบหายใจทีผมถามลิ้นว่าพากลับมาที่บ้านทำไมทั้งที่กลับไปที่ร้านน่าจะใกล้กว่าลินยืดตัวหยิกที่แขนผมว่าทำไมไม่บอกลินตั้งแต่แรกลินตกใจจนไม่ทันคิดลินยิ้มเขินอายผมหัวเราะบอกลินเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้นี้เหมือนกันลินหัวเราะเดินไปกดกริ่งหน้าบ้านผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำดื่มยื่นส่งให้ลินเปิดดื่มแก้เหนื่อยแม่เปิดประตูออกมาป้องมือเหนือคิ้วบังแดดจ้องมองเมื่อเห็นเป็นหลินแม่ก็ยิ้มทักทายถามหลินว่ากลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่หลินพนมมือไหว้แม่แล้วก็ตอบแม่ว่าวันนี้ตอนบ่ายก็จะกลับแล้วผมตัดสินใจตัดบทสนทนาบอกให้แม่รีบเข้าไปหยิบกระเป๋าสตางค์จากในห้องนอนก่อนที่แม่จะชวนหลินคุยไปมากกว่านี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าและระยะเวลาปลอดภัยจากฝูงสุนัขจรจัดอาจจะมีอยู่อย่างจำกัดก็ไหนบอกว่าจะเตรียมตัวให้พร้อมไงแม่ผมบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็หันหลังกลับเข้าบ้านแล้วก็ออกมาพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ในมือผมกลับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหลินยื่นขวดน้ำดื่มส่งกลับมาให้ผมใช้ข้อมือประกบขวดน้ำเงยหน้ายกขึ้นดื่มดับกระหายระยะทางกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางอีกประมาณ1กิโลเมตรลินถามผมว่าพร้อมไหมผมพยักตอบลินว่าโอเค let's go

0: คุณผู้ฟังคะเรื่องราวผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่า1กิโลเมตรโดยประมาณค่ะประพันธ์โดยปรัชญาพงพาณิชย์ได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 กับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
6: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
7: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
6: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
8: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีร่วมงานเลี้ยงฉลอง80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยอิตาลีแน่นแฟนมุ่งมั่นสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันชาติสาธารณรัฐอิตาลีและครบรอบ80ปีการสถาปนาสาธารณรัฐอิตาลีณพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอน โอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรองกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยว่าการเฉลิมฉลองในปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญโดยได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างอิตาลีและไทยซึ่งไทยคือหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดและส่งคุณค่าที่สุดของอิตาลีมิตรภาพของทั้งสองประเทศอย่างรากลึกยาวนานถึง158ปีผ่านความสัมพันธ์ทางการทูตที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสองชาติมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างสันติให้แก่โลกนอกจากนี้ชาวอิตาลีและชาวไทยยังมีจุดเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันหลายประการทั้งในด้านแนวคิดวิถีชีวิตที่สง่างามรวมถึงความเคารพต่อสถาบันผู้อาวุโสและผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติซึ่งเป็นรากฐานที่นำไปสู่อนาคตที่จะเจริญรุ่งเรืองร่วมกันนฤมลอุดมพรรายงาน
4: ธนาคารแห่งประเทศไทยเดินหน้าพยุงเศรษฐกิจผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้ร่วมปรับโครงสร้างหนี้กว่า 1,200,000 บัญชี
11: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนและภาคธุรกิจว่าโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มีลูกหนี้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้แล้ว 1,200,277 บัญชีพร้อมคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเป็น 200,000 บัญชีโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการพยุงเศรษฐกิจและช่วยลดภาระหนี้ของประชาชนขณะที่โครงการ SME Credit Boost ล่าสุดมีการอนุมัติสินเชื่อใหม่แล้วกว่า 5,400 ล้านบาทแต่คาดว่าภายในปี2569จะสามารถปล่อยสินเชื่อรวมได้ประมาณ 40,000 ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ SME ส่วนกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารไร้สาขาหรือ Virtual Bank ที่อาจส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากวงเงินสินเชื่อของ Virtual Bank มีสัดส่วนเพียงประมาณ 3,000 ล้านบาทเมื่อเทียบกับสินเชื่อรวมทั้งระบบที่มีมูลค่ากว่า16ล้านล้านบาทอีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนเหมาะสมได้มากขึ้นโดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์กำกับดูแลเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์นพศรแก้วคำรายงาน
4: นอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังเตรียมออกมาตรการกำกับดูแลบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ BNPL หลังพบการขยายตัวในอัตราสูงปัจจุบันบัญชีผู้ใช้บริการ BNPL เติบโตเฉลี่ยเกือบร้อยละ100ต่อปีขณะที่มูลค่าสินเชื่อขยายตัวร้อยละ38ต่อปีหรือประมาณ 18,000 ล้านบาทโดยผู้ใช้บริการกว่าครึ่งอยู่ในช่วงอายุ20ถึง35ปีซึ่งเป็นกลุ่มคนวัยเริ่มทำงานซึ่งมีความเสี่ยงด้านหนี้เสียเพิ่มขึ้นโดยมีสัดส่วนหนี้เสียสูงถึงร้อยละ27จึงเตรียมใช้กฎหมายภายใต้การกำกับดูแล4ฉบับเพื่อควบคุมการให้บริการ BNPL ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ด้านวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและลดความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงินคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ำคืนวันอังคารนี้ต่อจากรายการสาราวรรณกรรมนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่ประเทศไทยเป็นช่วงของฤดูฝนหลายพื้นที่เจอฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่ก็มีฝนตกหนักกระทบถึงการใช้ชีวิตประจำวันการเดินทางรวมไปถึงภาคการเกษตรด้วยนะคะช่วงต้นของรายการวันนี้ค่ะก็จะได้นำเรื่องของข้อมูลพยากรณ์อากาศมาฝากกันนะคะเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนเดินทางหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะรายงานว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะก็มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณ60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันใครที่กำลังขับรถเดินทางกลับบ้านนะคะในช่วงนี้ขอให้ขับรถโดยปลอดภัยขับรถโดยระมัดระวังนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะยังได้คาดการณ์ว่าช่วงวันที่4ถึงวันที่8มิถุนายนนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงที่ทุกคนค่ะควรติดตามสถานการณ์ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขอให้รักษาระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นนะคะเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ใช้ถนนร่วมทางกันนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันนะคะช่วงต่อไปของรายการค่ะได้นำเรื่องราวสาระดีๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะ

1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่าง

0: มีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
1: ์ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าม
4: าในช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ถ้าใครขับรถผ่านตามหมู่บ้านตามโรงงานหรือขับผ่านตามบ้านเรือนนะคะก็คงจะสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวนี้มีแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่ตามหลังคากันมากขึ้นเมื่อก่อนเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนี้เฉพาะในโรงงานใหญ่ๆแต่ปัจจุบันนะคะก็ถือว่าเรื่องของโซลาร์เซลล์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นหลายบ้านเลือกที่จะติดโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟบางบ้านเริ่มจากแผงเล็กๆไว้ใช้กับไฟส่องสว่างแล้วค่อยๆขยับเป็นระบบใหญ่ขึ้นบ้านเราเนี่ยแสงแดดก็เรียกว่าเหลือเฟือจริงๆนะคะหลายคนอาจจะบ่นว่าอากาศร้อนแต่มองในอีกมุมนึงค่ะแดดก็เป็นพลังงานฟรีที่ธรรมชาติมอบให้เหมือนกันในช่วงนี้ค่ะก็ได้เห็นข่าวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกำลังออกมาตรฐานเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับโซลาร์เซลล์เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไปเลือกซื้อเครื่องไฟฟ้าสักเครื่องสักชิ้นนะคะไม่ว่าจะไปซื้อพัดลมซื้อหม้อหุงข้าวหรือซื้อปลั๊กไฟเราก็จะมองหาสัญลักษณ์มาตรฐานไว้ก่อนเพราะช่วยให้เราอุ่นใจว่าผ่านการตรวจสอบมาแล้วโซลาร์เซลล์ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นระบบที่ต้องอยู่กับบ้านเราไปเป็น10ปีบางบ้านติดไว้บนหลังคาต้องเจอทั้งแดดจัดฝนตกลมแรงยิ่งเป็นเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าด้วยแล้วเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเวลาที่เราจะเลือกใช้ของต่างๆเราก็มักจะดูเรื่องของราคาเพราะทุกคนต่างก็อยากประหยัดค่าใช้จ่ายแต่บางครั้งของที่ถูกที่สุดก็อาจจะไม่ใช่ของที่คุ้มค่าที่สุดเสมอไปเรื่องของความปลอดภัยค่ะและความสบายใจในระยะยาวก็ดูแล้วน่าจะคุ้มกว่าการที่จะต้องมาซ่อมแซมหรือแก้ปัญหากันภายหลังของบางอย่างเราคงไม่ได้ซื้อเพราะว่ามันถูกแต่ซื้อเพราะอยากใช้งานได้อย่างสบายใจและความสบายใจนี่แหละค่ะบางครั้งมีค่ามากกว่าส่วนต่างของราคาซะอีกโลกของเราทุกวันนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเรื่องของโซลาร์เซลล์ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นอุปกรณ์ราคาแพงแต่เดี๋ยวนี้หลายชุมชนก็ได้นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำกิจกรรมต่างๆเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้าคุณภาพชีวิตของเราก็พัฒนาไปพร้อมๆกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมคุมมาตรฐานความปลอดภัยแผงโซลาร์เซลล์เร่งประกาศเป็นสินค้าควบคุมมาตรฐานตามกฎหมายมอกใหม่จ่อบังคับใช้ภายในกันยายนปี2569นี้ก็เป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลังงานของไทยให้เติบโตให้ปลอดภัยในระยะยาวคุณผู้ฟังคะหลายสิ่งที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากการพัฒนาการคิดค้นของผู้คนมากมายจากความร่วมมือของหลากหลายองค์กรหน่วยงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็ทำให้เราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้านะคะช่วงนี้รับฟังบทเพลงเพราะๆด้วยกันค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
2: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
1: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
2: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
1: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
2: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
3: มาในช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ค่ะมีเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อว่าหลายบ้านอาจจะเคยเข้าใจผิดเหมือนกันหรืออาจจะเคยได้คุยได้ฟังกันมาหลายคนก็โตมากับความเชื่อในเรื่องของการต้มน้ำประปาก่อนที่จะนำมาดื่มเพราะการต้มน้ำเป็นวิธีที่คนไทยก็ใช้กันมานานถือว่าเป็นภาพคุ้นตาที่สมัยก่อนตามบ้านก็มักจะมีหม้อต้มน้ำใบใหญ่ต้มน้ำเสร็จก็พักน้ำให้เย็นแล้วค่อยนำน้ำมาดื่มซึ่งความจริงในเรื่องของการต้มน้ำก็ถือว่ามีประโยชน์เพราะว่าความร้อนสามารถช่วยกำจัดเชื้อโรคหลายชนิดได้ไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสบางประเภทก็ทำให้น้ำปลอดภัยมากขึ้นแต่ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมอนามัยที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะนั่นคือการต้มน้ำไม่สามารถกำจัดโลหะหนักบางชนิดได้โดยเฉพาะสารตะกั่วที่อาจปนเปื้อนอยู่ในน้ำหลายคนคิดว่าการต้มน้ำจนเดือดทุกอย่างจะหายไปหมดแต่โลหะหนักนั้นไม่เหมือนเชื้อโรคค่ะไม่สลายตัวด้วยความร้อนและไม่ระเหยหายไปกับไอน้ำยิ่งไปกว่านั้นบางกรณีเมื่อน้ำระเหยออกไปบางส่วนจากการต้มแล้วความเข้มข้นของสารตะกั่วที่เหลืออยู่ก็อาจเพิ่มความเข้มข้นขึ้นอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจคือบางครั้งการปนเปื้อนน่ะไม่ได้มาจากแหล่งผลิตน้ำประปาโดยตรงแต่อาจจะเกิดจากระบบท่อเก่าหรือข้อต่อต่างๆหรืออุปกรณ์ภายในบ้านที่เราใช้งานกันมานานค่ะโดยเฉพาะบ้านที่ปล่อยน้ำค้างอยู่ในท่อเป็นเวลานานหรือหลังจากที่ไม่ได้อยู่บ้านหลายวันน้ำที่ค้างอยู่ในท่อก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนโลหะหนักวิธีป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงนะคะคือการใช้ระบบกรองน้ำที่กำจัดโลหะหนักได้กรองน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาใช้ปล่อยทิ้งน้ำก่อนใช้ประมาณ 1-2 นาทีโดยเฉพาะหลังจากที่ไม่ได้ใช้น้ำมาเป็นเวลานานเพื่อลดโลหะหนักที่ละลายจากท่อประปาค่ะเรื่องของการใช้น้ำนะคะเกี่ยวข้องอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกๆวันตื่นเช้ามาก็ใช้น้ำระหว่างวันก็ดื่มน้ำกลับบ้านมาก็อาบน้ำอีกนะคะอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้นั่งคิดกันจริงๆจังๆว่าน้ำที่เราใช้ในแต่ละวันมีคุณภาพอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการดูแลเครื่องกรองน้ำภายในบ้านการเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดไม่ปล่อยให้ใช้งานเกินอายุการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อหรือก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนในระบบน้ำภายในบ้านก็สรุปนะคะว่าการต้มน้ำประปาแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทำลายเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคไวรัสต่างๆแต่ไม่สามารถกำจัดโลหะหนักได้เพื่อความปลอดภัยของการนำน้ำมาใช้ดื่มจึงควรมีการใช้เทคโนโลยีการกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการสำรวจปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของโลหะหนักการเปลี่ยนท่อเก่าข้อต่อต่างๆก๊อกน้ำที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อลดการปนเปื้อนอย่างเป็นระบบหรือการเลือกดื่มน้ำที่บรรจุขวดที่ผ่านมาตรฐานน้ำจากระบบที่ผ่านการควบคุมคุณภาพขอบคุณข้อมูลจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยค่ะและก่อนที่จะเข้านอนกันในค่ำคืนนี้นะคะจิบน้ำสักแก้วเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายก็ขอให้การพักผ่อนในค่ำคืนนี้หลับสบายมีความสุขตื่นมาพร้อมกับพลังที่ดีนะคะสำหรับใครที่กำลังขับรถยังไม่ถึงบ้านทางสถานีวิทยุของเรานะคะยังมีรายการดีๆอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับช่วงเวลานี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้ว แก้วภูมิรัตน์ค่ะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันอังคารกับสาระสารพันค่ะค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับจังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จังหวัดสระแก้วคุมเข้มชายแดนไทยกัมพูชาย้ำด่านและจุดผ่อนปรนยังไม่เปิดสถานการณ์โดยรวมปกติน
8: ายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองประสานความร่วมมือกับกองกำลังบูรพาทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องพร้อมรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดินอำเภอคลองหาดในอำเภอคลองหาดพร้อมกำลังจากกองกำลังบูรพาทหารพรานตำรวจและฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยพบว่ายังคงปิดด่านตามมาตรการและไม่พบการลักลอบผ่านเข้าออกของบุคคลหรือสินค้าแต่อย่างใดส่วนจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยาบึงตะกวนอำเภอตาพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกองกำลังบูรพาและตำรวจยังคงตรึงกำลังดูแลพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยยังไม่อนุญาตให้มีการผ่านเข้าออกของบุคคลและสินค้าเช่นเดียวกันขณะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรืออำเภออรัญญประเทศเจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและรักษาความสงบเรียบร้อยสำหรับภาพรวมตลอดแนวชายแดนจังหวัดสระแก้วในวันนี้สถานการณ์ยังคงเป็นปกติสรัญชนารถชุ่มสวท.สระแก้วรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนำกำลังสกัดแก๊งลักรถจักรยานยนต์ชาวเมียนมายกระดับความมั่นคงพื้นที่ชายแดน
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดร่วมกับนายเสาสุวรรณจักรผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจสอบหอพักบ้านเช่าสถานประกอบการโรงงานในพื้นที่ตำบลพระธาตุผาแดงระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มวัยรุ่นสัญชาติเมียนมาจำนวน4รายขับรถจักรยานยนต์เสียงท่อดังผิดปกติจึงขอตรวจค้นโดยทั้งหมดไม่มีเอกสารแสดงตนเป็นเจ้าของรถต่อมาผู้ ู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารถจักรยานยนต์ทั้ง4คันกลุ่มของตนได้ก่อเหตุลักขโมยมาจากในพื้นที่แล้วนำมาดัดแปลงสภาพเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้มีการขยายผลไปถึงกลุ่มขบวนการรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ถูกลักขโมยเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นทอดๆจนได้ผู้ต้องหาเพิ่มอีก2รายโดยผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเยาวชนชาวเมียนมาจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่าสุดมีผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วเกือบ 150,000 ราย
10: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยถึงการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนในคณะกรรมการประกันสังคมว่าได้รับการตอบรับดีข้อมูลวันนี้มีนายจ้างลงทะเบียนแล้ว136รายผู้ประกันตนลงทะเบียนแล้ว 148,997 รายโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ผ่านระบบลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้งโดยผู้จะใช้สิทธิ์ต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งเปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมและแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครจังหวัดและสาขาทั่วประเทศในเวลาราชการทั้งนี้ขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลเพื่อรับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ SMS โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมเป็นต้นไปและหากประสงค์เปลี่ยนสถานที่ลงคะแนนสามารถดำเนินการได้1ครั้งระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมณสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบนิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษคือ Dream Island เมื่อปี2508ค่ะหลังจากเสด็จทรงแข่งเรือใบมีชัยชนะเมื่อเดือนมีนาคม2508จากพัทยาไปเกาะล้านนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่คิงฟิลิปส์หรือในตอนนั้นยังเป็นดยุคแห่งเอดินบะระพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถแห่งอังกฤษเสด็จเยือนประเทศไทยค่ะคืนนี้เราจะฟังเพลง Dream Island จากการขับร้องของคุณภพธรสุนทรยานกิจ

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ Dream Island ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2508และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่40คำร้องภาษาอังกฤษนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์พร้อมๆกันกับทำนองค่ะเมื่อเราได้ฟัง Dream Island หรือในชื่อภาษาไทยว่าเกาะในฝันแล้วเพลงที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์แต่งมีเพลงที่เกี่ยวกับเกาะอยู่พอสมควรเลยค่ะเราจะเริ่ม3เพลงเป็นเพลงที่ไม่ใช่ชื่อเกาะจริงๆนะคะเริ่มด้วยเกาะในฝันโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ภพกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่งเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะเป็นผลงานของท่านจักรหรือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริเกาะที่3คือเกาะสวาทคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำประสานเสียงนะคะมีเสียงของครูเอื้อร่วมด้วยค่ะเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

สามเกาะจบไปแล้วก็คือเกาะในฝันเกาะสวรรค์และเกาะสวาทส่วนอีกสามเกาะที่เราจะฟังต่อไปนี้เป็นเกาะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเริ่มด้วยเกาะลอยโดยสุนทรภรณ์ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะเกาะสีชังเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะโดยมีเสียงคุณมัณฑนาคุณชวลีและคุณเพ็ญศรีครูแก้แต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองและเกาะสมุยโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเกาะลอยเกาะสีชังและเกาะสมุยเมื่อมีเกาะก็ต้องมีทะเลเพราะเกาะอยู่ในทะเลแน่นอนนะคะฟังเพลงพรานทะเลโดยสุนทรภรณ์ค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อลมทะเลโดยคุณยันยงเสลานนท์ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อเช่นเดียวกันและทะเลบ้าโดยคุณวินัยจุลบุษปะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง3 เพลงนะคะเริ่มด้วยพรานทะเล

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวกับทะเลค่ะมีพรานทะเลลมทะเลและทะเลบ้าในทะเลก็มีทั้งคลื่นทั้งลมเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ก็ไม่เว้นที่จะแต่งเพลงเกี่ยวกับคลื่นเหมือนกันค่ะเพลงแรกคลื่นกรรมโดยคุณมาริสาอมาตยกุลศรีสวัสดิ์พิจิตรประการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองคลื่นเครื่องทะเลโดยคุณบุษยาค่ะเพลงนี้สวัสดิ์ธงศรีเจริญและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และคลื่นละเมอฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาขับร้องนะคะทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนอง3เพลงค่ะเริ่มด้วยคลื่นกรรม

เรายังมีเพลงที่เกี่ยวกับคลื่นที่จะฟังในชุดต่อไปนี้อีกนะคะคือคลื่นกระทบฝั่งและคุณจันทนาโอบายวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำและผลกระทบจากกรณีมาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
4: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
3: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
5: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเจรจาแก้ปัญหามาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยในวันที่8มิถุนายนนี้ด้านสมาคมกุ้งไทยประเมินความเสียหายมาตรการดังกล่าวของมาเลเซียกระทบต่อเศรษฐกิจไทยกว่า 2,000 ล้านบาท
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นพบว่ามาตรการระงับการนำเข้ากุ้งของมาเลเซียอาจเชื่อมโยงกับการที่ไทยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียหลังเคยตรวจพบสารตกค้างทางนี้ได้หามาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งเจรจากับทางมาเลเซียซึ่งทราบว่าจะมีการเจรจาระหว่างกรมประมงของทั้งสองประเทศในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยระบุว่ากรณีที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งไทยสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า 2,000 ล้านบาททั้งนี้กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่4มิถุนายนนี้เพื่อขอให้เร่งมาตรการช่วยเหลือและคลี่คลายผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งออก13มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการกุ้งไทยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือน
9: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ามาตรการของมาเลเซียที่ประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแชร์บ๊วยกุ้งขาวแวนามัยกุ้งกุลาดำและกุ้งน้ำเงินตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาและจะมีผลจนกว่าฝ่ายไทยจะสามารถชี้แจงมาตรฐานความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญอาทิจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมการ ค้าและการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติขณะเดียวกันได้เร่งกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศโดยเชื่อมโยงการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกแหล่งท่องเที่ยวจุดรับซื้อในพื้นที่ผลิตสำคัญรวมถึงโรงงานแปรรูปและผู้ส่งออกพร้อมเตรียมระบายผลผลิตผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสและกิจกรรมธงฟ้าทั่วประเทศโดยตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดไม่น้อยกว่า400ตันต่อเดือนเพื่อช่วยพยุงราคากุ้งและสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงต่อฝ่ายมาเลเซียพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การหารือในเวทีองค์การการค้าโลกและกรอบความร่วมมืออาเซียนโดยยืนยันว่าจะบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและรักษาเสถียรภาพอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างเร่งด่วนปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดรับฟังความเห็นเลมอนโลผลักดันสิทธิผู้บริโภคเปลี่ยนซ่อมฟ้องคืนความเป็นธรรมให้ผู้บริโภค
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าปส.หรือเลมอนลอว์โดยนางสาวสุภมาศกล่าวว่าร่างกฎหมายนี้ยกร่างเสร็จตั้งแต่ปี2567เวลาผ่านมาตนจึงได้สั่งการให้สคบ.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ผู้บริโภคประสบในปัจจุบันก่อนกฎหมายเข้าสู่ชั้นกรรมาธิการโดยเปิดทางให้สามารถเรียกร้องสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าซ่อมแซมหรือขอคืนเงินได้อย่างเป็นธรรมเวทีครั้งนี้มีผู้แทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรผู้บริโภคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคผู้แทนภาครัฐหลายหน่วยงานภาคเอกชนกลุ่มยานยนต์และสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยร่วมให้ข้อเสนอแนะทั้งนี้ขอยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะทำให้ผู้บริโภคที่เจอสินค้าชำรุดได้รับความเป็นธรรมและรวดเร็วขึ้นมีการระบุรายละเอียดความรับผิดชอบของผู้ขายที่ชัดเจนไม่ปล่อยให้ผู้ซื้อต้องรับภาระในการซ่อมแซมเองนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่2มิถุนายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงค่ะฟังเพลงคำปฏิญาณโดยคุณวรนุชอารีขับร้องนำนะคะคำร้องมาจากบทชวนรักชาติที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่เสือป่าทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

นั่นคือเพลงคำปฏิญาณคุณวรนุชอารีขับร้องนำต่อได้เพลงใจเจ้าเอ๋ยเพลงนี้คุณบุญทรงเฮระบัดขับร้องนะคะเป็นเพลงจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479

พลงจากละครเรื่องราชมนูแสดงเมื่อปี2479ผลงานของพลตรีรวจิตวาทการที่เพิ่งจบไปนี้ก็คือเพลงใจเจ้าเอ๋ยคุณบุญทรงเฮราบัตบันทึกเสียงค่ะท่านผู้ฟังคะครูแก้วอัจฉริยกุลที่เรารู้จักท่านนั้นก็จะรู้จักในขณะที่ท่านมีผลงานให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์พระราภรณ์แต่แท้ที่จริงแล้วร่วมกับครูเพลงท่านอื่นก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันฟังเพลงลุ่มเจ้าพระยาครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรผู้ขับร้องเดิมคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และคุณประชุมพุ่มสิริค่ะจากภาพยนตร์เรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพลงที่สองกลิ่นดอกรักโดยคุณภูนศรีเจริญพงศ์ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะส่วนทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและเพลงที่ครูแก้วแต่งคำร้องและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอย่างเช่นเพลงเสียงเทียนเสียงรักหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกเสียง3 เพลงค่ะเริ่มด้วยลุ่มเจ้าพระยา

เราได้ฟังเพลงผลงานที่ครูแก้วแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงท่านอื่นๆที่ใส่ทำนองจบไป3เพลงก็คือลุ่มเจ้าพระยากลิ่นดอกรักและเสียงเทียนเสียงรักฟังคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทร นะคะในเพลงอาลัยโฉมผลงานนิพนธ์ของเจ้าฟ้ามหามาลาส่วนทำนองโดยครูสง่าอารัมภีค่ะแต่เดิมเพลงนี้คุณชาญเย็นแขเป็นผู้ขับร้องสลับละครเรื่องวิญญาณพยาบาทและเปลวสุริยานะคะแต่ไม่ได้บันทึกแผ่นต่อด้วยหัวหินสิ้นมนรักโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ผลงานของครูสไลไกรเลิศและกลิ่นกระแจจันทร์ร้อยแก้วรักไทยเป็นผู้แต่งและผู้ขับร้องคือคุณปรีชาบุญเกียรติค่ะเริ่มด้วยอาลัยโฉม

ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาบชื่อเพลงหลิวผลัดใบครูเนียนวิชิตนันคู่ชีวิตของคุณสมจิตเป็นผู้แต่งคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงแอวแปลงครูสมยศเป็นผู้แต่งเพลงนี้และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงสิ้นหวังผลงานของสุนทรียานะเวียงการและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติค่ะ

เราได้ฟังเพลง3เพลงจบไปแล้วนะคะสิ้นหวังก่อนหน้านั้นคือแอวแปลงและหลิวผลัดใบฟังคุณสวรีภกาพันธ์ในเพลงสายรุ้งเนรัญชราศิลปินแห่งชาติและคุณสง่าทองทัศน์ร่วมกันแต่งเพลงที่2เดิมชื่อยิ้มดีกว่ามองหม่นคุณวรรลบวิชุกรขับร้องไว้ต่อมาคุณธานินทร์อินทรเทพนำมาบันทึกเสียงก็เปลี่ยนชื่อเป็นสั่งรักเพลงนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและเพลงที่3ไร้แรงบินโดยคุณเพียงพิศิริวิไลผลงานของวราวรเวทหรือคุณหมอวราวุฒิสุมาวงศ์เริ่มด้วยสายรุ้ง

สุดท้ายก่อนจากกันในคืนนี้นะคะเพลงมณีหยาดฟ้าเดิมหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ค่ะคุณบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้แต่งและเพลงที่เป็นประวัติศาสตร์ของวงการละครไทยโดยคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเล่าบอกว่าเมื่อปี2496นะคะคณะละครศิวารมจะต้องอำลาศาลาเฉลิมไทยด้วยละครเรื่องสี่สิงสมุทรคุณสง่าท่านก็เลยแต่งเพลงจนกว่าจะพบกันใหม่คุณสุเทพบุญกำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องเราจะจากกันด้วย2เพลงนี้นะคะคืนนี้อุเทนพรมพันใจดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: พระสถิตที่พระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมสยามพระราชกรณียกิจล้วนงดงามทรงเดินตามพระราชปณิธานเจริญศรีเจริญยิ่งยงประยศเกริกปรากฏพระบารมีแผ่ไพศาลเคียงองค์พระวจิรเกล้านานเท่านานพระอภิบาลความปลอดภัยองค์ภูมิเวียนวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอปวงเทพเทวาทุกราศีมาพิทักษ์รักษาพระราชินีอย่าได้มีผองภัยมาแผ่วผ่านพระประสงค์สิ่งใดได้สำฤทธิ์จตุรพิธทพรชัยปีติสารขอพระชนนมายุยิ่งยืนนานสิรกรานขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะนำหัวข้อแม่บทที่เป็นประเด็นธรรมะแดนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นปรารภเหตุอันแดนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นคำถามสถานการณ์การทำถูกหรือทำผิดอย่างแรงไรแล้วก็ยกหัวข้อประเด็นอันหนึ่งที่เป็นธรรมะมาแจกแจงว่ามีรายละเอียดอย่างนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างนี้มีส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างนี้อย่างนี้หมายท่านผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งก่อนที่เราจะไปฟังหัวข้อธรรมะเหล่านั้นก็มาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันสั้นๆสักครู่หนึ่งวันนี้เราจะมาฝึกเจริญอานาปานสติสักประมาณ5นาทีท่านผู้ฟังหาที่ที่จะมีความสงัดได้ก็จะเป็นสถานที่ที่มีบุคคลเดินไปมาก็จริงแต่ว่าเราพอที่จะให้ไม่ต้องสื่อสารกับใครอยู่สงบสงบปิดการแจ้งเตือนปิดการดูข่าวสารคือปิดที่ตาปิดที่หูของเราแล้วมาสังเกตอยู่ที่ลมหายใจให้การเอาใจจดใจจ่อทั้งหมดของเราแทนที่จะไปที่หูไปที่ตาไปที่กายแต่ให้มันมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยไม่ต้องบังคับลมให้หายใจยังเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ต้องเร็วหรือช้าไม่ต้องบังคับให้สั้นหรือยาวทีหรือห่างมันก็เป็นธรรมชาติของมันแค่สังเกตดูเฉยๆสังเกตดูตรงไหนไม่ต้องตามลมด้วยนะแต่สังเกตดูนะบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจเอาตรงนั้นเป็นประมาณเอาตรงนั้นเป็นจุดกะเกณฑ์เอาตรงนั้นเป็นจุดที่เราจะระลึกถึงตั้งจิตของเราไว้เพราะว่าเวลาที่เราตรีตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดๆจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่เรามาคิดนึกอยู่กับลมขอให้มีความคิดอื่นๆได้ยินเสียงอื่นๆเราก็ไม่ลืมลมสติของเราเนี่ยจะมีกำลังมากขึ้นตามกระบวนการของอานาปานสติสะสมเอาสะสมเอาลมเล็กๆทีละน้อยละน้อยเป็นสติที่ละหยดละหยดดูมหาสมุทรนั่นเองนั่นก็เกิดจากฝนนี่แหละตกลงทีละเม็ดละเม็ดเกิดเป็นน้ำทั่วมหาสมุทรนั้นได้เพราะว่าน้ำทีละหยดเหมือนกันสติทีละน้อยเราสังเกตดูจากลมหายใจของเราสะสมขึ้นสะสมขึ้นเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นปัญญาสามารถตัดกิเลสสามารถทำความเข้าใจในสิ่งต่างๆสามารถที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าใจในธรรมะให้เกิดความมั่นใจลงใจดีใจได้ศรัทธาเราให้ตั้งมั่นเอาไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้คืออานาปานสติเราจะมาปฏิบัติมาทำเราต้องมีศรัทธาเรามีศรัทธาลงมือทำแล้วนั่นแหละทุกฟังมันจะเป็นผลดีต่อจิตใจของเราให้มีความเจริญมีการพัฒนาให้เห็นธรรมะที่มีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาได้ให้รักษาจิตที่เป็นสมาธินี้ไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธเราก็จะมาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อหรือว่าแม่บทประเด็นในบางครั้งบางคราวพระพุทธเจ้าปรารภภิกษุบ้างปรารภคำถามของคนนั้นคนนี้บ้างปรารภเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งบ้างแล้วท่านก็ยกหัวข้อขึ้นมาเทศ ในหัวข้อนั้นก็จะมีการแจกแจงไปในรายละเอียดว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ละข้อมีความหมายอย่างนี้อย่างนี้ในหัวข้อนี้ที่มีความหมายอย่างนี้มีรายละเอียดอย่างนี้สามารถเทียบเคียงได้กับเรื่องนี้เรื่องนี้อยู่ในหมวดอยู่ในหัวข้อของอันนั้นอันนั้นในหัวข้อเนี่ยก็เรียกว่าแม่บทจึงในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทข้าพเจ้าก็จะนำแม่บทหัวข้อเหล่านี้ล่ะมาดิสคัสมาพูดมาแจกแจงมาทำความเข้าใจวันนี้ก็จะนำหัวข้อที่ชื่อว่าศรัทธามาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้เข้าไปในจิตใจของเราไม่ใช่แค่ว่าศึกษาจากตัวบทความหมายรายละเอียดอะไรต่างๆเท่านั้นอยู่ในสมองแต่ให้เข้าถึงจิตใจด้วยคำว่าศรัทธาท่านผู้ฟังก็เป็นคำที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำอยู่แล้วว่าเออเราจะต้องมีศรัทธานะศรัทธาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ศรัทธาอย่างไรอย่างไรทีนี้ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าศรัทธานั้นมีทั้งคุณมีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์มีทั้งสิ่งที่ต้องระมัดระวังคำว่าศรัทธาอันดับแรกก่อนท่านฟังคือมันไม่ใช่เรื่องงมงายบางคนจะคิดว่าเออก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนบางคนมีศรัทธาแบบนี้ซึ่งศรัทธาที่ว่าประกอบด้วยความงมงายเนี่ยมันไม่ใช่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องประกอบด้วยปัญญาถ้าศรัทธาโดยไม่มีปัญญามันไม่ใช่ศรัทธาแล้วมันเรียกว่าความงมงายเรียกว่าความโง่งมเรียกว่าความหลงเพราะฉะนั้นศรัทธานี่จะต้องมีปัญญาประกอบยังไงเรามาทำความเข้าใจความหมายในคำนี้ที่ว่าศรัทธาแบบไม่งมงายคำว่าศรัทธานั้นหมายถึงจริงๆแล้วคือความมั่นใจความมั่นใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งความมั่นใจในตัวเองนั่นคือศรัทธาในตัวเองความมั่นใจในวิธีการที่เราจะทำวิธีการที่เราจะปฏิบัตินั่นคือศรัทธาในกระบวนการวิธีความมั่นใจที่ว่าเฮ้ยคนที่เขาผ่านกระบวนการนี้ทำแบบนี้ได้แล้วเขาไม่ได้หลอกแต่ทำได้จริงๆนั่นคือศรัทธาในผู้ที่เคยทำได้แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านผู้ฟังมันจะต้องมีศรัทธาแทรกอยู่เสมอในการที่เราจะทำอะไรก็ตามอย่างเช่นว่าคุณจะไปสอบคุณจะว่ายน้ำคุณจะขี่จักรยานถ้าเราไม่มีศรัทธานะเราทำไม่ได้เลยท่านผู้ฟังอย่างขี่จักรยานมันไม่มีคู่มือในการขี่จักรยานโอเคนะหรือคู่มือในการว่ายน้ำไม่มีนะไม่มีไปหาซื้อตามร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือเดี๋ยวนี้ก็ปิดไปเยอะเราซื้อออนไลน์ก็ได้เซิร์ชทางออนไลน์มันไม่มีหนังสือประเภทนั้นเอาแล้วคนที่เขาว่ายน้ำได้ขี่จักรยานได้นี่เขาทำยังไงเขาก็กระโดดขึ้นเลยแล้วก็ฝึกเลยปั่นไปเลยทีไปเลยหรือกระโดดลงน้ำเลยแล้วก็ว่ายเลยอาจจะมีคนแนะนำก็ต้องอยู่โดยกันที่ในน้ำนั่นแหละหรือก็ต้องอยู่ใกล้ๆกันอยู่บนฝั่งเพื่อที่จะแนะนำวิธีการแต่ว่าเราต้องลงมือทำเองจริงๆในจุดนี้แหละท่านผู้ฟังศรัทธาเข้ามาเกี่ยวทันทีคือหนึ่งอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่ถ้าไม่มีความมั่นใจแม้แต่น้อยหนึ่งเสี้ยวหนึ่งเลยว่าฉันจะทำได้นะคุณไม่ลงไปทำหรอกคนที่เขาขี่จักรยานไม่เป็นหรือว่ายน้ำไม่เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มั่นใจว่าเขาจะทำได้คือกลัวไงพอกลัวแล้วมันก็ไม่กล้าแต่ถ้ามีความมั่นใจมันจะมีความกล้าความกลัวมีอยู่ก็จริงแต่ความกล้าก็มีมากกว่าความกลัว จึงลงไปทำได้หรือถ้าความกล้ามันน้อยกว่าความกลัวคือกลัวมากๆเลยใช่ป่ะกลัวว่าจะทำไม่ได้กลัวจะผิดหวังกลัวจะจมน้ำกลัวจะล้มความกล้ามีอยู่หน่อยหนึ่งนั่นนะอาจจะได้ก็ได้นะเพราะความกล้าหมายถึงความเพียรคือวิริยะต้องเป็นผลมาจากความมั่นใจคือศรัทธาเราต้องมีความมั่นใจในตนเองข้อที่หนึ่งถึงจะทำอะไรก็ตามสำเร็จข้อที่สองวิธีการที่คุณจะใช้ต้องมีความมั่นใจในวิธีการถ้าสมมติว่าวิธีการที่เรานำไปใช้ในการแก้ปัญหาเช่นการว่ายน้ำหรือการถีบจักรยานเฮ้ยมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจในวิธีการด้วยวิธีการนี้ไม่ได้ไม่มั่นใจละไม่แน่ว่ามันจะเวิร์กเปลี่ยนโดยไม่ว่าจะนักประดิษฐ์คนไหนตัวอย่างที่เรายกนี่ก็ง่ายๆการขี่จักรยานการว่ายน้ำมันต้องมีวิธีการที่ถูกต้องคุณครูที่เขาสอนเขาก็ต้องสอนวิธีการตรงนี้เราก็ต้องมีความมั่นใจในวิธีการแล้วก็ลงมือทำความมั่นใจนี่คือศรัทธาการลงมือทำจริงแน่ๆจริงนั่นคือความเพียรความเพียรนั่นคือความกล้าศรัทธาแล้วมันจะทำให้เกิดความกล้าที่จะลงมือทำเราไม่ใช่แค่ว่าศรัทธาในตัวเองมั่นใจในตัวเองศรัทธาในวิธีการมั่นใจในวิธีการเราก็ต้องเห็นตัวอย่างของคนที่เขาทำสำเร็จมาแล้วของคนนั้นก็ถีบจักรยานได้ของคนนั้นก็ว่ายน้ำได้เออก็ทำได้ฮะผมคงไม่ได้หลอกแบบว่าเป็นมายากลหลอกลวงหรือเป็นภาพแบบตัดต่อลงไปจริงๆแล้วไม่ได้ทำได้จริงแต่ว่าเขาทำได้จริงๆนะคือสมมติว่าเขาทำได้จริงๆล่ะถ้าเราไม่เชื่อว่าเขาไม่น่าจะทำได้จริงๆนะมันจะมีความเคลือบแคลงมันจะมีความไม่ลงใจไอ้ความเคลือบแคลงความไม่ลงใจนี่แหละมันจะทำให้ทอนกำลังศรัทธามันก็จะทำให้ทอนกำลังในการที่จะลงมือทำไปจริงๆแต่นี้ถ้าเรามีความมั่นใจในคนที่เขาลงมือทำได้สำเร็จไปแล้วเขาทำได้เหมือนกันนะอันนี้มันจะมีกำลังเพราะฉะนั้นศรัทธาคือความมั่นใจมันจึงต้องประกอบกัน3อย่างได้แก่มั่นใจในกระบวนการวิธีมั่นใจในความที่ว่าตัวเรานั้นจะทำสำเร็จให้มันได้หรือก็ต้องลองทำดูหรืออย่างที่3คือมั่นใจในคนที่เขาได้ทำเสร็จมาแล้วสำเร็จมาแล้วมั่นใจ3อย่างนี้มีกำลังเพียงพอมันจะลงมือทำลงมือปฏิบัติในสิ่งนั้นๆการลงมือทำจริงแน่ๆจริงกล้าที่จะทำถึงแม้ว่าจะมีความกลัวอยู่ก็ตามแต่ก็ทำหนึ่งคือความเพียรคือวิริยะเพราะฉะนั้นศรัทธาทุกฝั่งที่ประกอบเป็น3อย่างแล้วจะไม่เกิดความเพียรศรัทธาในที่นี้ที่ว่ากระบวนการวิธีนั่นคือในธรรมะศรัทธาที่ว่าฉันทำฉันก็น่าจะต้องได้นะนั่นคือความมั่นใจในตัวเองนั่นคือศรัทธาในสงฆ์ศรัทธาหรือความมั่นใจในความที่ว่าคนที่เขาทำแล้วเขาสำเร็จขึ้นมาได้มันก็มีนะแล้วก็แบบว่าไม่ใช่หลอกกันด้วยจริงๆด้วยนั่นคือศรัทธาในพุทโธจึงมีพุทโธธัมโมสังโฆนี่คือศรัทธาเอ้าทำไมไปเกี่ยวกันยังไงกับพุทโธธัมโมสังโฆท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยเอ้าก็เพราะว่าคำว่าธัมโมเนี่ยหมายถึงวิธีการคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้ทำไงให้ทำให้ปฏิบัตินั่นคือวิธีการคือธรรมะแล้วผู้ทำผู้ปฏิบัติไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สองคนเป็นหมู่หมู่เนี่ยคือจึงสงสงฆ์เนี่ยแปลว่าหมู่อะไรนะหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนอ๋อคำสอนคือธรรมะนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยจึงเน้นมาตรงเรื่องของการปฏิบัติสงฆ์เนี่ยนะเน้นมาเรื่องของการปฏิบัติถ้าเราทำเราปฏิบัติเราต้องได้ความมั่นใจข้อนี้นั่นคือสังโฆถ้าเราทำถ้าเราปฏิบัติตามวิธีการมันต้องได้วิธีการในที่นี้คือธรรมโมคนที่เขาทำได้มาแล้วผ่านมาแล้วรู้แล้วนั่นคือพุทโ พุทโธธัมโมสังโฆนี้จึงมีในทุกสิ่งต่อไปท่านฟังประการที่สองก็ว่าศรัทธานั้นนอกจากหมายถึงความมั่นใจแล้วยังพูดถึงความเชื่อด้วยคือ belief หรือความเชื่อมั่นใจคือ confidence ใช่ไหม confidence แปลว่าความมั่นใจ belief แปลว่าความเชื่อสองอย่างนี้รวมกันถึงจะเป็นคำว่าศรัทธาคือ faith ในส่วนของคำว่าเชื่อคือเชื่อว่ามันต้องสำเร็จได้นะนั่นคือพุทโธกรณีของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน

0: ค่ะสุดท้ายดูเรื่องของหนี้สินเดิมปี65เนี่ยดูสินเชื่อไม่เกินวงเงิน1,500,000 บาทแล้วก็รถก็ไม่เกิน1 ล้านพอแบบใหม่เป็นยังไงหนี้สิน
1: ค่ะในส่วนของหนี้สินเนี่ยในแบบใหม่ก็คือคุณต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมกันทุกบัญชีไม่เกิน100,000 บาทหมายความว่าคุณต้องมีหนี้ไม่เกิน100,000 บาทถ้าคุณมีหนี้เกินกว่า100,000 บาทนั่นหมายความว่าคุณยังมีสภาพคล่องทางด้านของการเงินอยู
0: ่
1: นะเขามองกันแบบนี้
0: ค่ะใดๆก็คือปีนี้คุณผู้ฟังผู้ชมกับปี2565เนี่ยเน้นพิจารณารายบุคคลคือตัวบุคคลเลยเน้นตรวจสอบข้อมูลการเงินทรัพย์สินละเอียดขึ้นนะคะเพื่อให้สวัสดิการถึงมือผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเอง
1: คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าเขาตรวจสอบแล้วเนี่ยเขาดูแล้วว่าฐานะเนี่ยเป็นรายบุคคลคนนี้ยังมีสภาพคล่องของทางการเงินอยู
0: ่
1: คุณก็จะถูกตัดสิทธิ์อย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็จะละเอียดขึ้นเข้มข้นแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยด
1: ัง
0: นั้นนะคะก็รอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงเพราะหลายท่านถ้าฟังจากเกณฑ์แล้วอยู่ในเกณฑ์ก็ยินดีด้วยน
1: ะคะ
0: หรือบางท่านจะได้มีโอกาสนะคะมีสวัสดิการส่วนนี้เนี่ยมาช่วยในเรื่องของครอบครัวด้วยนะคะ
1: อ่ะเอาง่ายๆเลย4-21 มิถุนายนนี้นะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนก็คือท่านต้องเข้าระบบเพื่อไปยืนยันตัวตนนะคะตั้งแต่วันที่4-21 มิถุนายนนี้ผ่าน5 ช่องทางอย่างที่ได้ดำเนินไป
0: คุณชัยนันท์แป๊บหนึ่งผู้ใหญ่ถาวรถามว่าวันไหนครับเดือนไหนครับพอดีเข้ามาช้าย้ำหน่อย
1: 4มิถุนายนถึง21 มิถุนายน 2569เริ่มพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับเงิน 1,000 บาทตลอด4เดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็คือได้แล้วรัฐบาลให้แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องทำเนี่ยหลังจากนี้นั่นก็คือเขาจะคัดกรองใหม่ทั้งหมดทั้งระบบนะคะคุณจะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน4ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่21 มิถุนายน 2569โดยผ่าน5 ช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือจะไปที่ตู้ ATM กรุงไทยสีเทาตู้สีเทานะคะหรือว่าจะเป็นสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5 แห่งสาขาธนาคารรัฐทั้ง5 แห่งนั่นก็คือจะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามค่ะ
0: ค่ะนะก็ลองดูนะคะผู้ใหญ่ถาวรแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามเดี๋ยวยังมีตีคล้องร้องข่าวจะมาบอกเล่ารายละเอียดกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus โอ้โหคึกคักกันมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้จ่ายทะลุ 2,000 ล้านบาท
1: คึกคักนะ
0: คึกคักมากคนใช้สิทธิ์เนี่ย8ล้านเกือบ9ล้านคน
1: ค่ะ
0: เยอะจริงๆนะคะแล้วจริงๆผู้มีได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ26ล้านนะคะเรียกได้ว่าถือว่าดำเนินการกันได้น่ารักทีเดียวนะคะเด
1: ี๋
0: ยวเราพักกันสักครู่ค่ะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาหลังจากนั้นยังมีประเด็นหลากหลายรออยู่นะคะกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: พระมิ่งขวัญดวงกมลชนทั่วล่าทุกพระราชจริยาสง่าสีงามคู่พระบุญญาบารมีน้อมสดุดีแด่พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิต

0: ภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับโดยมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรไทยและวัดไทยในต่างประเทศด้วยร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังต่อไปนี้นั่นคือวันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันตามมติพิเศษ 2/2569ทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569ก็จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นครับโดยตลอดเดือนมิถุนายน2569นั้นให้สวดบทที่มีชื่อว่าสุทิตาปรมราชินีวรทานคาถาต่อท้ายการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มกล้าวเหล่าประสบกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านานครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็เชิญชวนประสบกนิกรไทยทั่วประเทศไทยอีกเหมือนกันให้ร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายครับทางรัฐบาลขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยทั่วประเทศแล้วครับร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษา3มิถุนายน2569ในโครงการที่ชื่อว่าร้อยดวงใจให้โลหิตเทิดไทย48พรรษาองค์ราชินีตลอดเดือนมิถุนายน2569นี้สามารถบริจาคโลหิตเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ไปบริจาค กันที่นั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งด้วยกันและยังมีในส่วนของภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศไทยและยังมีโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติอันนี้อยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวครับและอย่าลืมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กันด้วยโดยสามารถลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5มิถุนายน2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของงานพรายมันกันหน่อยว่ายังไงเรื่องของการรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ร่วมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศเนื่องในพรายมันสนับสนุนไทยสู่เจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการติดเข็มกลัดที่ชื่อว่า Road to Bangkok World Pride 2030จากคณะผู้แทน Pride City Network เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม เนื่องในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจพรายมันและการสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงานที่ชื่อว่า World Pride 2030ครับและทั้งนี้ทั้งนั้นกิจกรรมจะจัดขึ้นตลอดช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับสะท้อนความพร้อมของทุกภาคส่วนของประเทศไทยในการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจังจริงจังเสียทีครับและก็ร่วมกันสร้างสังคมที่โอบรับทุกความแตกต่างหลากหลายทางเพศผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ชื่อว่า World Pride ในปี2573หรือคริสตศักราช2030นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การเตรียมเข้าประชุมอาเซียนFuture Forum 2026ของนายกรัฐมนตรีและเยือนอย่างเป็นทางการในวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ที่ประเทศเวียดนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งว่ามีกำหนดในการที่จะเข้าร่วมการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมหรือ AFF 2026ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี่แหละครับที่ไหนก็ที่กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมตอบรับคำเชิญการเยือนอย่างเป็นทางการกันด้วยเนื่องจากว่าประเทศไทยและเวียดนามนั้นมีความสัมพันธ์และยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันมากขึ้นพร้อมกับย้ำว่าหากมีกระทรวงใดเกี่ยวข้องกับการลงนามต้องขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับทางประเทศเวียดนามส่วนการขยายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนั้นซึ่งในขณะนี้มูลค่าทางการค้าก็อยู่ที่24,000 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งทั้ง2ประเทศคือทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่างก็ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องขยายไปให้ถึง 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐและต่อยอดขยายผลไปสู่ภูมิภาคกันด้วยเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนในระยะยาวกันต่อไปครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับไปเจรจากับประเทศมาเลเซียและหามาตรการรองรับผลกระทบหลังจากมาเลเซียได้ประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปทำอะไรครับก็ต้องไปเร่งดำเนินการเจรจากับทางมาเลเซียเขาแหละครับหลังจากที่ทางมาเลเซียนั้นได้ประกาศในการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ด้วยกันเป็นการชั่วคราวแล้วโดยเน้นย้ำว่าให้เร่งดำเนินการทันทีทันใดอย่ารอช้าโดยเด็ดขาดครับเพราะว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออกของประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและชาวประมงไทยกันด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ที่มีผู้เลี้ยงกุ้งเป็นจำนวนมากมายก่ายกองหากปล่อยให้มันยืดเยื้อก็จะกระทบต่อราคากุ้งและราคาหน้าฟาร์มตกต่ำลงได้ครับผลผลิตเข้าสู่ประเทศก็มากขึ้นและการเร่งเปิดตลาดสำรองระบายสินค้าไปตลาดอื่นทดแทนเพราะว่ามีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรรายย่อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหลายแหละไปหารือเกี่ยวกับมาตรการต่างๆนานาเพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยไม่ให้กระทบกับความสำคัญทางการค้าและไม่ให้เกษตรกรไทยแบกรับภาระโดยลำพังนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายกระทรวงการคลังและครับบอกว่าให้ไปเดินหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เตรียมเปิดลงทะเบียนเข้มพร้อมตรวจสอบคาดว่าเริ่มใช้สิทธิ์สิงหาคมถึงตุลาคม2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2มิถุนายน2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังเตรียมดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยในเบื้องต้นนั้นจะพิจารณาอ้างอิงจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเป็นหลักก่อนครับซึ่งยังคงกำหนดเงื่อนไขสำคัญคือว่าต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีและเป็นกลุ่มที่เข้าข่ายต้องใช้สิทธิ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีข้อยกเว้นสำหรับกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่จะไม่รวมอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาในครั้งนี้แล้วคาดกันว่ากระบวนการเปิดรับลงทะเบียนจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนครับแล้วประชาชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาก็น่าจะสามารถเริ่มได้รับสิทธิ์ได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2569นี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำและกำชับให้พิจารณารายละเอียดอย่างครบถ้วนรอบด้านกันด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างแท้จริงซึ่งหลังจากนี้ไปจะมีการใช้กลไกของทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆนั่นเองครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติให้ทางกระทรวงการคลังอีกแล้วครับบอกว่าให้กระทรวงการคลังไปทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ปรับใช้เงื่อนไขรายบุคคลเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันคัดคนที่จนไม่จริงออกไปจากระบบซะพร้อมเปิดยืนยันตัวตน4มิถุนายนนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ให้มันเป็นปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาผู้ที่ไม่ได้มีฐานะยากจนจริงแต่ได้รับสิทธิ์เขาเรียกว่าจนไม่จริงแต่ได้รับสิทธิ์อันนี้ยอมไม่ได้เลยครับโดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือการปรับจากการพิจารณาเกณฑ์ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลซึ่งจะช่วยให้การคัดกรองนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นและยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับระบบภาษีเงินได้แบบติดลบในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้คัดกรองนั้นก็มีอยู่ว่าผู้มีสิทธิ์จะต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีขึ้นไปโดยมีการเพิ่มกลุ่มต้องห้ามใหม่5กลุ่มด้วยกันที่จะถูกตัดสิทธิ์อันได้แก่นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบแรงงานกรรมการบริษัทหรือนิติบุคคลผู้ที่มีบัญชีหุ้นหรือตราสารหนี้ผู้ที่มีศักยภาพในการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตด้วยตนเองเกิน 12,000 บาทต่อปีกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีค่าเลี้ยงดูบิดามารดาเกิน 30,000 บาทผู้ที่มีรายได้และทรัพย์สินทางการเงินกำหนดไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนในขณะที่อสังหาริมทรัพย์และยานพาหนะจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยผู้ที่ครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่เกิน 300cc อันนี้จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยครับยกเว้นยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบอาชีพผู้ที่มีบัตรเครดิตหรือมีหนี้สินรวมจากทุกสถาบันการเงินเกิน 100,000 บาทก็จะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในรอบนี้เช่นกันครับแล้วกระบวนการหลังจากนี้ไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายผู้ถือบัตรเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนก็จะต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้เป็นต้นไปผ่าน5ช่องทางหลักๆอันได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งแล้วครับโดยทางกระทรวงการคลังคาดว่าจะสามารถประกาศผลการคัดกรองได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมและส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลยังได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการลงพื้นที่สำรวจและเก็บตกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการเพื่อนำรายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์ใหม่กันต่อไปครับส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวเสริมว่าการใช้เกณฑ์รายบุคคลในครั้งนี้มีความชัดเจนมากขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีฐานข้อมูลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภาษีหักณที่จ่ายที่ครอบคลุมรายได้ทุกประเภท ทำให้สามารถคัดกรองบุคคลที่ไม่ได้ลำบากจริงออกไปจากระบบได้อย่างแม่นยำจุดประสงค์หลักๆคือไม่ได้ต้องการตัดสิทธิผู้ยากจนนะครับแต่ว่าต้องการจัดสรรสวัสดิการให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดนั่นเองครับพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็ยังคงสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารได้ตามปกติโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์และตู้ ATM นั้นทำไปเพื่อช่วยลดความแออัดและอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในขั้นตอนการลงทะเบียนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องการสรุปภาพรวมการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในวันแรกครับโดยกระทรวงการคลังได้สรุปภาพรวมออกมาว่ามียอดรวมค่าใช้จ่ายร้านค้าทุกประเภทกว่า 2,000 ล้านบาทจากผู้ร่วมใช้สิทธิ์กว่า 8.7 ล้านคนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังได้เปิดเผยข้อมูลร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ยอดสะสมณวันที่1มิถุนายน2569เมื่อเวลา23นาฬิกาก็พบแล้วครับว่ามีประชาชนได้รับสิทธิ์ในโครงการจำนวน26ล้าน4623รายซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่ออกมาใช้จ่ายผ่านสิทธิ์สำเร็จแล้ว8ล้าน 724,402 คนทางด้านผู้ประกอบการร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมให้บริการแล้วก็มีจำนวน 896,110 ร้านค้าซึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการอีก 75,674 ร้านค้าและนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบและกดยอมรับเงื่อนไขรวมกันอีกกว่า 160,000 ร้านค้าครับพี่น้องส่วนสำหรับยอดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจนั้นล่าสุดสะสมไปแล้ว 2,039 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลช่วยสมทบ60%เป็นจำนวนกว่า 1,184 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนร่วมจ่ายอีก40%เป็นจำนวนกว่า855ล้านบาทครับโดยกระจายรายได้ไปยังร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 659,686 ร้านค้าทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนผู้ที่รอใช้สิทธิ์ผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มหรือบริการส่งอาหารเดลิเวอรี่ทางโครงการก็จะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งสคบผนึกตำรวจและขนส่งตามล่าคนขับแอปดังทิ้งนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นกลางอโศกแล้วก็ทำร้ายซ้ำด้วยโดยไปบี้ทางแพลตฟอร์มบอกว่าให้ร่วมรับผิดเร่งเยียวยากู้ภาพลักษณ์ประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้สั่งการด่วนให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย52ปีที่ถูกคนขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันชื่อดังไล่ลงกลางทางย่านอโศกครับโดยอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มกับระยะทางก่อนตามลงมาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บตามที่เพจ Facebook ที่ชื่อว่าเจมอยวีบวกเผยแพร่สอดรับกับทางนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภคอย่างร้ายแรงตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ครับผู้บริโภคหมายถึงอะไรผู้บริโภคก็หมายถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้รับบริการไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทยแหละครับและมาตรา4ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับความปลอดภัยจากการใช้บริการนั่นคือเรียกรถแล้วต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม่ใช่ถูกทิ้งกลางทางหรือถูกทำร้ายแบบนี้อันนี้มีสิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมครับเมื่อทำความตกลงจองรถและจ่ายค่าโดยสารกันแล้วคนขับก็ต้องส่งให้ถึงปลายทางจะอ้างว่าค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วก็ไล่ลงกลางทางแบบนี้มันไม่ได้นะครับ และก็มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกรณีนี้ถือว่าเข้าข่ายครบทุกข้อที่ผมได้นำเรียนนั่นแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดเรียกบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเข้าชี้แจงในวันที่5มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกาณสคบแล้วครับเพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองคนขับและบทลงโทษกันต่อไปพร้อมเรียกร้องให้แพลตฟอร์มร่วมรับผิดชอบและเยียวยาความเสียหายกันด้วยและในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569จะเชิญผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันประมาณ13รายด้วยกันมาประชุมวางแนวทางกำกับดูแลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเร่งติดตามตัวคนขับที่หลบหนีมาดำเนินคดีกรมการขนส่งทางบกที่กำกับตัวรถและใบอนุญาตขับรถสาธารณะและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่กำกับแพลตฟอร์มดิจิทัลกันด้วยครับพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายกันด้วยครับและรายงานผลภายใน30วันและยังไงก็ตามแต่ครับแต่ว่าก็ต้องขอชื่นชมน้ำใจพลเมืองไทยดีๆแล้วครับในพื้นที่ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจนเหตุมันไม่บานปลายโดยได้กล่าวว่าน้ำใจของคนไทยในยามคับขันคือสิ่งที่ช่วยกอบกู้ความรู้สึกและภาพลักษณ์ของประเทศไทยไว้ได้รัฐบาลก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงหากพบพฤติกรรมที่กระทบสิทธิผู้บริโภคก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกหนแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:55 นะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้านะคะสำหรับในวันนี้นะคะโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ค่ะมาติดตามกันที่เมื่อวานนี้ก็มีประเด็นทางด้านของ DSI เมื่อวานนี้ก็คือเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบภาพจำลองบาดแผลหลังขาซ้ายของคุณแตงโมนะคะจาก AI ซึ่งก็มีการคาดการณ์นะคะว่าสรุปผลสำนวนคดีได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านของพลตำรวจตรีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนพิเศษนะคะกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวม4 รายด้วยกันร่วมการตรวจสอบวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติเวชประกอบด้วยทางด้านของนายธวัชชัยกาญจนนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านางสาวพรทิพย์โรจนสุนันท์อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติเวชนิติวิทยาศาสตร์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งอีก2 รายค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายชื่อได้เพื่อมาให้ความเห็นทางวิชาการถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชระวีรพงศ์หรือว่าคุณแตงโมอดีตนักแสดงสาวนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะ2 มิถุนายนการตรวจสอบเนี่ยเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางด้านของนิติเวชสมัยใหม่เข้ามาในการทำภาพจำลองจากภาพข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนคดีคำพิพากษาและพยานหลักฐานต่างๆเพื่อเป็นการสร้างภาพจำลองมาประกอบแล้วก็วิเคราะห์ลักษณะของบาดแผลย้อนหลังค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรโดยขณะนี้ทาง DSI ได้รับข้อมูลในระดับที่เพียงพอต่อการสรุปผลคดีเหลือเพียงการตรวจสอบบาดแผลบริเวณด้านหลังขาซ้ายอีก2 จุดลักษณะคล้ายบาดแผลที่เกิดจากของมีคมซึ่งยังไม่เคยได้รับการพิจารณาอย่างละเอียดในชั้นศาลนะคะ
0: ค่ะวันนี้พรุ่งนี้นะคะมีการประกาศงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะนะคะทั้งวันนี้พรุ่งนี้เลยตลอดทั้งวันเลยนะคะเอาละค่ะผู้ฟังผู้ชมคะเราส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกาผู้ประกาศท่านนี้นะคะเสียงดีเสียงหล่อนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่าเป็นท่านใดนะคะเรา2 คนนะคะลาไปแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
1: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19 ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4 รอบพระนักษัตรในวันพุธที่3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหา